90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: วิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: 3เพลงที่คุณช่วยเลือกไว้นะครับอยากลืมแฟนเขาเขาแค่รู้ข่าวนะครับและหัวใจคือทอดด้วยพี่น้องชาวโรงงานครับวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับจันทนาชาชาชานะครับจะไปพบกับคุณที่บริษัทสวาลอฟสกรีเมนูแฟชชั่นลิงประเทศไทยจำกัดนะครับพบกับลำซิ่งตัวแม่กันเลยนะบัวพันธ์ทางโสนะครับพร้อมทีม BJ 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมีของรางวัลไปแจกกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวครับขอบคุณดีคอลเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ็ปครีมซองยาจุดกันยุงตราหารฟ้ายาแก้ไอตราประเทศสูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่สนใจพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อช้างไทยได้เลยนะครับ029745720
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันแบบนี้นะครับเราสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นก็เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยนะครับถ้าเกิดอาการคันสบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็ผิวไม่แห้งด้วยนะครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
6: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: ตอนนี้ในเฟซไลน์นะครับเราโชว์ให้ดูนะว่าเซตของแคบิลเคราตินทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับซึ่งโอ้โหแต่ละชิ้นอลังการเลยนะฮะใช้ได้นานทีเดียวครับทั้งแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินนะครับและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมของเรานะครับพร้อมกับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมนั้นนุ่มลื่นสุขภาพดีเลยนะครับ5ชิ้นนี้นะครับ695นี่เป็นราคาปกติแต่ราคาพิเศษครับช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้550นะครับแถมเสื้อสวยๆรูปดีเจ FM 90ฉลอง12ปีนะครับที่ทำร่วมกับแคลบิลอีก1ตัวด้วยนะครับ0923524446โทรเบอร์นี้ได้เลยจ้ามาจำลองบรรยากาศวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะเราต้องไปร้องเพลงนี้พร้อมกันอีกนะ

0: ้องมาร้องเพลงนี้ให้กระหึ่มสเตเดียมวันบรรทัดทองนะฮะบอกแล้วว่าจะจำลองบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ4ตุลาคมนี้ไปพบกับระเบียบวาทศิลป์เลย
1: พ่อเอพัก

0: ครับ
1: อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่พ่อเอพักดีจากระเบียบวัฒนศิลป์นะครับมาเยือนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เมื่อครั้งที่แล้วครับผมรับรองว่ามันม่วนจ่อยแน่นอนนะครับ4ตุลาคมนี้นะครับลูกทุ่งสแควร์นะครับกับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับโดยพ่อเอ๊ะนะครับนำทีมมาเลยนะตามไปด้วยท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแล้วก็แอนนาพรีชยาด้วยหลังจากระเบียบวัฒนศิลป์นะครับโดยพ่อเอ๊ะหัวหน้าทีมแล้วนะครับทั้งหมอลำศิลปินภูไทยก็ส่งน้องใหม่ล่าสุดของศิลปินภูไทยนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในซีซั่นนี้เลยนะฮะน้องก้องสมุทรนะครับหรือว่าตอนนี้เป็นก้องชัชวาลนะ

0: คุณจารวันบอกว่าต้องให้น้องก้องร้องเพลงนี้นะวันที่4เนี่ยหรอไม่รู้น้องก้องจะร้องเพลงอะไรบ้างนะครับต้องไปลุ้นกันนะเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมานะครับวันพรุ่งนี้6โมงเช้ากับเพลงฮิตที่คิดถึงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ม่วนมันจ่อยมากถึงแม้ว่าฝนจะตกนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วมั้ง
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี้
7: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องเ

0: ไรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์และวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้เวลา 8:00 นติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์โดยจะมีการไลฟ์สดของกระทรวงการต่างประเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมจับตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกขยายลำน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งวงเงิน 95,000 ล้านบาท 11:30 นนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐ

0: มูลขนาดใหญ่10:30 นตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกรมปศุสัตว์แถลงผลปฏิบัติการสกัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงพบโค967ตัวยึดของกลางรวมกว่า32 ล้านบาทเริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้สำหรับการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักไปไทยได้60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนและปรับปรุงมาตรการใหม่ให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราและพำนักในไทยได้ไม่เกิน30วันแก่นักท่องเที่ยวจาก60ประเทศและดินแดนและฟรีวีซ่า15วันมี2ประเทศและการให้วีซ่าหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยวจาก3ประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9:00 น.อิทธนินท์ บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังทั้งตอนเย็นตอนค่ำนะคะตลอดทั้งคืนไปจนถึงช่วงเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง15กันยายนผ่านกันยายนมาครึ่งเดือนแล้วนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะนะคะฟังเพลงเพราะๆเพลินๆนะเข้ากับอากาศที่ดีดีในช่วงเช้าแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าใครที่อยู่บนท้องถนนรถก็คงจะติดนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเฉพาะวันอังคารเนี่ยจะติดมากกว่าวันจันทร์ซะอีกนะคะขับขี่ปลอดภัยค่ะมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันคิดฮอดเดย์สิเทน้องให้บอกแน่จื่อบ่อและเคิงใจค่ะฟังเพลงแนวอกหักนะคะใครที่มีน้ำตาซึมไม่เป็นไรเพราะว่าสายฝนเนี่ยนะคะเนียนๆไปเหมือนแบบว่าน้ำตาปะปนสายฝนไป เลิกเศร้าได้แล้วนะคะให้เพลงเศร้าแทนแล้วกันนะคะ022807127ค่ะ4689999

0: ฝนซาน้ำตาหยุดไหลค่ะต่อเนื่องจากฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์สุดท้ายแล้วกลับมารักตัวเองดีที่สุดนะคะ8:31 นค่ะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยของเรา FM 90.0 MHz รวมถึงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยสวัสดีพี่ธีรวรรณนะคะแล้วก็มีพี่ละไมด้วยนะส่งดีเจไกลสอนกลับบ้านแล้วกำลังฟังดีเจออยต่อกันไปนะนอนตีพุงอยู่หรือเปล่าคะอากาศดีฝนแบบนี้ประมาณนี้นะคะมันน่าจะหาข้ออ้างในการลางานนะคุณผู้ฟังเป็นอะไรดีนะเป็นโรคกระเพราก็ได้นะบางทีรีบเขียนนะคะบอกว่าจะเป็นโรคกระเพาะเนาะกลายเป็นโรคกระเพราไปได้นะคะสวัสดีคุณปุ้ยพงเพชรบัสสลบอย่าจบแค่พบหน้าด้วยพี่ขนองค่ะอยากจะฟังแม่มณีวันหัวอกพ่อห้างเด้อนะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเปิดให้แฟนๆได้ฟังกันไปขอกันมาทุกวันเลยนะสำหรับแม่มณีวันนะคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เมื่อเช้านี้ดีเจออยก็ใช้มาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูในไลฟ์ตอน11โมงกว่าๆได้เลยนะว่าผมจะสวยขนาดไหนเนาะผมนุ่มเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับว่าไปทำสปาผมมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้นี่แหละค่ะซองสีน้ำเงินสุดฮิตถูกและดีกรีนไบโอยอดขายเขากว่า300ล้านซองหมักบำรุงล้างสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นเองใช้ง่ายมากนะคะต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีไบโอเท่านั้นค่ะส่วนคนทำสีผมแนะนำเป็นสูตรโกลนะคะช่วยดูแลเส้นผมแล้วก็ฟื้นบำรุงผมแห้งเสียร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหาซื้อได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ยังคงเป็นเรื่องของฟ้าฝนอยู่นะคะคุณผู้ฟังรักเธอเท่า

0: งของพี่เอกชัยศรีวิชัยนี่แหมนุ่มละมุนมากๆเลยทีเดียวรักเธอเท่าฟ้าค่ะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบหอค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไอชินค่ะเขาเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเลยนะคะกับแบตเตอรี่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะ SMF นะคะ EFB และ AGM แบตเตอรี่พลังมั่นคงทนทานนะแต่ละรุ่นนี้ก็โอ้โหเหมาะกับการใช้งานแบบอย่าง EFB กับการขับขี่ในเมืองนี่คือเหมาะเลยนะคุณผู้ฟังพลังเสถียรปลอดภัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะและอย่าลืมพี่ๆแท็กซี่เราเจอกันอีกครั้งนึงคือเดือนธันวาคมนะคะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินอะไรทุกชิ้นผ้าเบรกนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างเลยค่ะเก็บใบเสร็จมาเจอกันในงานมีลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมด้วยในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรสนุกสนานกันทุกครั้งกับการรวมตัวกันของพี่ๆแท็กซี่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ช่วงหน้านะคะมาฟังเพลงใหม่จากพี่จินตราภูลลาภกันดีกว่านะคะปล่อยเพลงออกมารัวๆค่ะทั้งเพลงช้าๆซึ้งๆนะเพลงสนุกๆเดี๋ยวกลับมาฟังกันแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยนะคุณผู้ฟังฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาระบำหน้าท้องด้วยใครที่มีหน้าท้องอยู่แล้วนะคะถือว่าสามารถระบำได้เลยไม่ต้องเตรียมตัวมาก
1: เล่าข่าว90
2: ไม้พิรมพรปลื้มปริ่มหัวใจความเป็นพ่อสุดๆบินไปร่วมงานแต่งน้องแกรมมี่กาญจนาลูกสาวคนที่2กับแฟนหนุ่มชาวอินเดียที่ประเทศแคนาดาเจ้าภาพจัดงาน2ประเพณีแบบอินเดียแท้ๆกับพิธีแต่งแบบสากลพร้อมฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาวจริงๆค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
6: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: บอกแล้วให้คุณผู้ฟังระบำหน้าท้องนะคะใครรถติดอยู่ค่ะจอดลงมาวิ่งรอบรถได้เลยนะคะสนุกสนานมากๆเลยกับหมอลำบาบูจ้าพาไปเที่ยวอีสานกันนะคะกับพี่จินจินตราภูลาภดนตรีเพลงนี้ก็สนุกมากๆด้วยแนะนำให้ฟังกันในช่วงนี้
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ยังวิ่งยังไม่ทันเหนื่อยเลยนะคุณผู้ฟังไปต่อดีกว่านะคะ022807127นะคะ SMS 4689990พี่นิสานาทรักเธอเท่าฟ้าบอกว่าเพราะมากๆเลยที่เปิดไปคุณเนยสง่าส่งกำลังใจคุณแสงเพชรคุณวิชาญพี่ถันสาธุประดิษฐ์ค่ะ

0: านะคะละลาเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันดีกว่านะคะไปเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวน้ำมันหมดกลางทางนะมัวแต่ละลาไม่ได้นะคะปั๊มน้ำมันซัสโก้ค่ะวันนี้เติมน้ำมัน 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตรแต่ถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติม 1,200 บาทก็รับเพิ่มอีก1ขวดด้วย449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาท899คะแนนก็แลกส่วนลดได้100บาทจนถึงสิ้นปีสำหรับลูกค้าของบัตรเครดิต KTC เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะส่วนสมาชิก Smart Member สมัครได้เลย LINE @sasco นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสะสมคะแนนไว้แลกของต่างๆมากมายส่วนลดน้ำมันก็แลกได้ของรางวัลอื่นๆก็มีเยอะแยะเลยค่ะปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณค่ะ
1: ซัสโก้ Fill Your Dayเติมพลังให้วันของคุณ
0: วันนี้ที่ไหนรถติดบ้างนะคะติดไม่ขยับเลยถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะติดไม่ขยับเลยครับผมออกแยกศรีอุดมนะคะเนื่องจากศรีนครินทร์มีน้ำท่วมขังด้วยนะคุณผู้ฟังใครอยู่เส้นนั้นส่งกำลังใจค่ะแล้วก็มีแยกตำรุนะคะที่มีเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยเสียหลักพุ่งลงเกาะกลางถนนค่ะคุณผู้ฟังรถติดหนักมากท้ายแถวสะสมนะคะกระทบถนนบางพลีตำรุนี่อยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรเลยทีเดียวโอ้พี่ๆรถใหญ่ถ้าฟัง90อยู่นะระวังค่ะพี่ๆนะไม่ต้องซิ่งใจเย็นๆนะแล้วก็บางนาสำโรงวันนี้ติดขัดมากๆเลยฝนตกด้วยนะถนนก็ลื่นบางจุดก็อาจจะมีน้ำท่วมขังได้แล้วก็มีเส้นอ้อบางนาตราดอันนี้ติดอยู่แล้วเนาะลำลูกกาก็เช่นเดียวกันเมื่อเช้านี้ก็มีอุบัติเหตุแถวๆคลอง4ค่ะรถบรรทุกชนกัน2คันนะคะก็รถติดตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี้
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: พี่จ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ มอลล์โซนนายบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุตฟิตฟุตฟิตว่าจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
8: ่แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะ

0: มากเป็นพิเศษนะสำหรับสาวโคราชทุกคนเลยนะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะคะใบเฟิร์นสุทธิยาสาวโคราชขาดรักจ้าเพลงในชาร์ต10อันดับเพลงดังของเราอันดับที่9ด้วยนะคะที่แฟนๆช่วยออยเลือกเข้ามานี้จัดให้เลยไม่มีดองนะผ่านฟ้าจากช่วงทั่วไทยปีที่15หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้ว
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้มีเวลาอีกครึ่งเดือนเท่านั้น15วันสุดท้ายแล้วนะคะกับยาจุกันยุงตราห่านฟ้าจุดติดเร็วไวเผาไหม้หมดขดนะคะตัดฝากล่องออกมาเขียนค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรของคุณให้ชัดเจนแล้วส่งมาเลยตู้ปน.4ค่ะปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะคะทองคำแท่งหนัก1บาทรอเจ้าของอยู่ค่ะรีบมาคว้าเอาไปนะไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยู่ภาคเหนืออีสานกลางใต้นะคะส่งมาได้เลยค่ะมีคนมีในบ้านเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนกี่ชื่อเขียนคละคละมาได้เลยเพราะว่ากระจายความเสี่ยงในการที่จะถูกไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งคุณพ่ออาจจะได้ส่วนสร้อยคอทองคำอีก5รางวัลชื่อลูกสาวอาจจะได้คือทุกคนก็มีสิทธิ์กันหมดส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะตู้ปน.4ค่ะปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วย

0: สนับสนุนโดย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: เร่งรีบ
5: ต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เติม

0: 20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวจากการตรวจสอบพบความเสียหายพบว่ามวลดินมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการแพทย์ขอไปครับบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้ผลตั้งแต่วันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีเปิดเผยผลการสำรวจทรัพยากรทางทะเลประจำเดือนกันยายน2569ณบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569การสำรวจครั้งนี้ตรวจพบฝูงฉลามครีบดำขนาดตัวเต็มวัยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึง278ตัวนับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลจากการสำรวจตลอดปีงบประมาณ2569สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและมาติดตามช่วงต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างรัสเซียและยูเครนตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเพียงวันเดียวหลังจากเขาตำหนิยูเครนที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะแจกเงิน 5,000 ดอลลาร์ให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐทุกคนจริงๆหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมย้ำเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันสมควรได้รับเจ้าหน้าที่จีนหลายคนออกมาตอบโต้สหรัฐที่

0: ำคัญด้านสภาพภูมิอากาศที่บังคับใช้ในสมัยประธานาธิบดีโจไบเดนสมลักษณ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เริ่มต้นชั่วโมงนี้กันมาด้วยไผ่พงศธรนะคะเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนค่ะกดไลค์ด้วยสายตาลีทั้งชลทีน่ารักนอกหัวใจจากนิ้วก้อยกันนิกาเอิ้นขวัญวรัญญาฝากคำขอโทษ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะแฟนๆที่ฟังอยู่นะ9โมงกว่าแบบนี้ถึงที่ทำงานแล้วหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ถึงนี่อาจจะสายแล้วนะคะหรือว่าใครเข้างาน10โมงคะส่วนคุณฟังที่อยู่บนท้องถนนนะคะฟัง90ของเราเพลินๆเป็นกำลังใจให้ทุกไฟแดงนะ

0: สอนสินชัยนะคะกับผัวเก่าค่ะต่อเนื่องจากกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอ้ําไพพงษ์วันนี้รถติดเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากฝนถล่มมาเมื่อคืนเนี่ยหลายเส้นทางรถก็ติดนะฝนคือบางถนนบางเส้นก็จะมีน้ำท่วมขังกันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะวันนี้นะศรีนครินทร์หนักมากๆเลยติดไม่ขยับนะดูจากภาพนี่รถเรียงตัวกันนะคะเป็นแนวยาวมากจริงๆนะคะใครอยู่ศรีนครินทร์สู้ๆนะส่วนสุขุมวิท77ขาเข้ามุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิทนะคะก็ติดไม่ขยับเช่นเดียวกันในวันนี้ค่ะมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็ฟังเพลงเพลินๆนะคะใครที่แบบว่ามีนัดอาจจะแบบใจคอไม่ค่อยดีนะอาจจะแบบว่ามีการขยับนัดกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดไปอยู่ในเส้นที่รถติดมากๆยังไงก็ไปไม่ทันก็บอกทางปลายทางไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะคะว่าวันนี้น่าจะสายแน่ๆเลยค่ะ022807127และ SMS 4689990ค่ะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ลูกประคบของเชอร์เอมนะคะช่วยบรรเทาอาการค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีอาการแบบว่าปวดเมื่อยนะคะหรือว่าบวมจากการอักเสบของกล้ามเนื้อก็ใช้ลูกประคบแนะนำไปอุ่นหรือนึ่งแล้วก็ประคบบริเวณที่มีอาการก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกาย

ใจส่งให้นะคะจากเนื้อเพลงนี้หมดแล้วนะคุณผู้ฟังดวงจันทร์บนยอดเขาจากไม้เมืองค่ะ90 Super Request ช่วงหน้าวันนี้15นะคะ90พรุ่งนี้รวยตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณนะคะใครที่มีลางสังหรณ์ว่าเอ๊ะพรุ่งนี้แหละเราจะรวยนะคะก็พิมพ์มาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเลือกข้อความที่1และข้อความที่5 SMS 4689990นะคะขอเพลงสุดฮิตที่คุณผู้ฟังอยากฟังมากที่สุดค่ะ

0: วันของเราอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะคะ16กันยายนอาจจะยังไม่ใช่วันนี้นะคุณฟังแหมนะคะส่งกำลังใจด้วยเพลงนี้นะคะรอวันของเราจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้เติมกำลังใจกันไปแล้ว2เพลงแล้วก็สู้กันต่อเราต้องลุยกันต่อ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ใช่ไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ยและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ขอเชิญร่วม งานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 Super Request
3: ข้อความแรกของเราแหมเลือกเพลงมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ90พรุ่งนี้รวยจ้ะคาถาพลิกชีวิตนะคะต้องถึงเวลาในการใช้คาถาแล้วล่ะ

0: ข้อความแรกของเรานะคะ90พรุ่งนี้รวยค่ะข้อความที่2นะคะจากพี่สุนันท์บอกว่าคิดถึงคิดถึงนะคะ3พี่ประสานแท็กซี่วอหลวงพ่อรวยจ้า4เป็นคุณไก่เด็กการบอกว่ากรณิกาด้วยแล้วก็ผู้โชคดีคนที่5ของเรานะคะเลือกเสถียรทำมือเข้ามาค่ะกำลังใจที่เธอไม่รู้
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: ตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วล่ะคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวหาเพลงเปิดให้ฟังตามคำขอนะจ๊ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก
0: ้
1: น
0: แนะนำเลยนะคะคุณผู้ฟังกับชาหมักคอมบูชาของบีทาเก้นมีจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะซึ่งโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือกรดไหลย้อนนี่แหละนะบางคนกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะแนะนำเลยจุลินทรีย์โปรไบโอติกตัวนี้เติมลงไปในลำไส้นะก็จะช่วยดูแลด้วยนะคะช่วยเรื่องการขับถ่ายลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยว่าจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยนะคะก็จะช่วยเรื่องของกรดไหลย้อนดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นอยู่ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
2: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
2: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
12: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
13: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
12: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
13: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
12: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
15: รับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
16: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
15: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มักวงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
16: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
15: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
16: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
15: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
17: 4ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังเจอกันค่ะสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยรับรองม่วนมันจัดเต็มนะคะตั้งแต่11โมงมีของแจกจากผู้สนับสนุนใจดีของเรา
18: ส
17: งคูปองนะคะตามบูธผู้สนับสนุนก็จะมีคูปองแจกร่วมกิจกรรมในบูธส่งคูปองลุ้นทองคำทุกชั่วโมงด้วยสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะสนุกสนานแน่นอนนอกจากวงหมอลำสองวงสุดฮิตใจกลางกรุงแล้วนะคะศิลปินอีกเพียบเลยทีเดียวเวนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังนะอย่างเช่นน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์ก็มานะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
11: เสียสักกล่าวถ้อยแถลงเพื่อเข้าร่วมการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
12: นายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสและประเทศสิงคโปร์ว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างไทยกับกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนทั้งนี้ไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับกอบกูดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับและไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาที่เที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างและเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
11: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเส้นเลือดขอดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
13: คู่มือสุขภาพเส้นเลือดขอดเป็นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดดำบริเวณใกล้ชั้นผิวหนังซึ่งเกิดการขยายตัวบวมและมีเลือดมาสะสมบริเวณดังกล่าวมากจนเห็นเป็นเส้นเลือดสีฟ้าหรือสีม่วงเข้มเส้นเลือดขอดมักเป็นบริเวณขาหรือเท้าเนื่องจากมีการยืนเป็นเวลานานจะส่งผลให้เลือดในร่างกายส่วนล่างไหลย้อนกลับไปที่หัวใจได้ยากขึ้นเส้นเลือดขอดไม่ถึงขนาดทำให้เสียขาหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เส้นเลือดขอดมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือดขอดมีอาการดังนี้มองเห็นเป็นเส้นเลือดสีน้ำเงินหรือสีม่วงชัดเส้นเลือดบิดขอดและบวมใต้ผิวหนังในกรณีที่มีอาการเจ็บปวดเพราะเส้นเลือดขอดอาจมีอาการร่วมดังต่อไปนี้สีบริเวณผิวรอบเส้นเลือดขอดเปลี่ยนไปมีอาการคันบริเวณเส้นเลือดขอดปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแสบร้อนมีอาการกระตุกหรือบวมที่ขาส่วนล่างมีอาการปวดมากขึ้นหลังนั่งหรือยืนนานๆเส้นเลือดฝอยเป็นแผล ขายเส้นใยแมงมุมมักมีขนาดเล็กขดบวมมีสีแดงหรือสีน้ำเงินใต้ผิวหนังมักปรากฏบนขาและมีลักษณะเหมือนใยแมงมุมโดยปกติแล้วภาวะเส้นเลือดขอดที่ขามักไม่มีอาการรุนแรงและไม่ต้องการการรักษาแต่หากเริ่มมีอาการที่ส่ง

0: กันเดินพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิทธิลินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าก่อน30กันยายนนี้

กาศทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายทรงด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

และเกมสุจิตรานะแหมชื่อเพลงนี้บอกเลยว่าฟังแล้วคือสบายใจนะคุณผู้ฟังชาติหน้าจังว่ากันนะอะไรอะไรก็โบ้ยไปชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่อะไรแบบนี้นะโดยเฉพาะความรักนะทำให้รู้สึกดีขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอาชีพอกหักค่ะเนกนฤพลนี่มอบไปกับคนอกหักทุกคนเลยนะคะเพิ่นบ่แม่นผู้บ่าวเฮาส้มพฤกษานะแล้วก็เจ้าตัวว่าฮักอ้ายจากมนแคน4เพลงนี้เป็นอารมณ์ของความรู้สึกแบบรู้แล้วว่าเจ็บรู้แล้วว่าอกหักนะแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็จะหน่วงหน่วงแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟัง4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้10โมง26นาทีที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะอยู่กับดีเจอ้อยแล้วก็พี่บุ๋มของเราทางหลังไมค์ด้วยค่ะไปต่อดีกว่านะคะคำแพงจากแซคชุมแพค่ะ

0: นี่แหละค่ะดิดคิตตี้กับ F Hero สิทิมกันแล้วบ่อนะคะก็เป็นคำถามนะคะที่อาจจะได้คำตอบในใจแล้วล่ะถึงถามออกมานะคะ022807127และ SMS 4689990ค่ะคุณผู้ฟังทักทายได้ตลอดฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆนะคะแล้วก็เรามีนัดกันนะคะ4ตุลาคมนี้ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงสเตเดียมวันบรรทัดทอง
1: วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ศิลปินเพียบเลยนะคะชม2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตนะคะประชันกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรารับรองความสนุกความม่วนความมันนะคะทั้งระเบียบวาทศิลป์ค่ะตำนานกว่า60ปีแล้วก็มีหมอลำศิลปินผู้ไทยโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะคะนอกจากนั้นศิลปินโอ้โหบอกเลยว่าสุดมันนะคะอย่างเช่นหมอลำซิ่งอําน้อยโรจนันท์นะคะเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแม่มณีวรรณรับรองว่าร้องเพลงไหนแฟนๆร้องตามกันได้แน่นอนโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปายกนกพรเพชรคทาวุฒเต็นพิชยาใบบัวพรชนกและอามชิงช้าสวรรค์แต่ละคนเสียงดีทั้งนั้นเลยค่ะ11โมง4ตุลาคมนี้มาลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงก็แวะที่บูธผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนร่วมกิจกรรมในบูธนะคะรับคูปองส่งลุ้นทองกันได้เลยค่ะใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกันใครอยากได้เสื้อ90แบบฉลอง12ปีนะคะเก็บสะสมก็ไปซื้อในงานได้คูปองส่งลุ้นทองคำกันด้วยที่บูธของช้างไทยช้อปปิ้งค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ
0: ได้ฟังแน่นอนเพลงนี้จากสาวสวยคนนี้ปลายกนกพรบอกคืนแล้วเนาะนะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรา

0: ลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เติมพลังกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟัง10โมงกว่าแล้วนะคะเครื่องดื่ม OT และเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับเก็บฝาให้ครบ3ฝานะคะพร้อมเงิน2บาทก็ไปแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดเลยเป็นโปรโมชั่นที่ตอนนี้แนะนำเลยนะคุณผู้ฟังเก็บให้ครบ3ฝาแล้วบวกเงิน2บาทนะคะการดูแลตัวเองทุกวันนี้ก็เริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับด้วยนะคะซึ่งคุณฟังก็จะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะคะลองหาซื้อมาดื่มดูนะคะที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับเพลงใหม่ล่าสุดสนุกสนุกจากจิ้งหรีดขาววงเทวันรับรองว่ามันแน่นอนจ้า
2: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: อาโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
5: ฉันทนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
7: หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอานี
8: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
6: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ริขาวงเทวันสนุกกันกับยิ่งดึกยิ่งเงานะคะเพลงนี้ได้คุณอาโน่เชิญยิ้มแต่งให้นะคะมีบ๊อบบี้350นะคะแก้ไขเนื้อสักเล็กน้อยแล้วก็ทำดนตรีให้สนุกสนานแบบนี้ขอฟังมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
0: ีกไม่กี่วันน่าจะได้ชมมิวสิกวิดีโอกันด้วย

0: ผิวสวยหน้าใสด้วย Royal Beauty ค่ะสินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้วเริ่มต้นการใช้สบู่ก่อนค่ะคุณผู้ฟังสบู่ก้อนใสๆหอมกลิ่นส้มสดชื่นนะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราค่ะแนะนำว่าใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิตซีที่เขาขายดีมายาวนานกว่า10ปีแล้วซองละ49บาทเท่านั้นเองผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนกระชับนะคะเข้าไปใน 7-Eleven แล้วก็ CJ Mall สังเกตซองสีส้มนะคะตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใส Royal Beauty ซองสีส้มก็ซื้อมาใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังผู้สนับสนุนใจดีของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยค่ะสวัสดีพี่พิทยาเพลงที่ขอมาเปิดไปแล้วค่ะคุณพี่มาลัยทิพย์นะคะสวัสดีวันสีชมพูพี่บุญสมหัวอกพ่อห้างนะคะคุณก้าวกำแพงเพชรปริญญาไก่ตีคุณทักค่ะแล้วก็มีคุณพี่สำเร็จนะคะให้ตายไปกับใจด้วยพี่ไซน้ำคนใช้ที่ใกล้กันแล้วก็สวัสดีพี่ขนองด้วยพี่ที่ว่ารายงานตัวฟังอยู่คุณพ่อน้องทิววันนี้อยู่แถวสระบุรีบอกว่าเมฆมากไม่มีแดดน่าจะขับรถอยู่อ่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะ
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททปักหมุดรอไว้เลยครับททสำนักงานราชบุรีชวนมาเสพงานศิลป์ในงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตแอดราชบุรีมาเดินเล่นชิวๆเสพเสน่ห์เมืองเก่าราชบุรีวันที่3ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่ตรงข้ามตลาดโคยกีงานนี้จัดเต็มทั้งเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟต์โชว์วาดภาพจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการอาร์ตบุรีฟังดนตรีเพลินๆพร้อมสอยดาวรับโชคและถ่ายรูปมุมย้อนยุคสุดเก๋ของกินอร่อยๆเพียบชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาเช็คอินเมืองเก่าราชบุรีด้วยกันนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสกรีประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
0: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
8: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
9: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02 280 7172
10: แล้วไปสนุกด้วยกันนะคะ

ชวนไอเที่ยวอีสานนะคะจากน้องเก๋วรรณฑการปูเป้ขวัญหทัยนะสองสาวสวยแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราชวนคุณฟังไปเที่ยวกันนะคะลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปต่อไปวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะคะใครอยากไปเที่ยวฟรีตลอดทริปนะคะสนใจก็โทรมาลงทะเบียนได้เลย022807127แล้วเดี๋ยววันเสาร์นะคะก็จะมีสุ่มโทรกลับไปหาผู้โชคดีมาร่วมสนุกกันหน้าใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้โชคดีก็ได้ไปฟรี1ที่นั่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะร่วมสนุกกันก็เชิญเลยจ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้กิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปนี้ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ด้วยนะคะ

0: ับตาไว้นะคะแหมฟังเพลงนี้แล้วอยากจะหลับตานอนกันเลยทีเดียวนะคะด้วยอากาศด้วยแหละนะคะฝนตกค่ะหลายๆพื้นที่กันนะคะชุ่มฉ่ำวันนี้ตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดนะก็มีคำเตือนค่ะต้องระวังนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลยก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะนี่ก็เฝ้าเตือนกันนะคะกรุงเทพปริมณฑลร้อยละ70นะภาคใต้ก็ฝนร้อยละ60ค่ะภาคกลางร้อยละ70นะเหมือนกับทางภาคอีสานนะคะส่วนทางภาคเหนือก็ร้อยละ60ของพื้นที่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยฟังข่าวก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วยนะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จัดมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมสั่งรื้อระบบขอสัญชาติทบทวนหลักเกณฑ์ตรวจย้อนหลังปราบโนมินีพบหลายคดีโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการรื้อระบบการขอสัญชาติโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติปีพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องโหว่และปกป้องสิทธิ์ของคนไทยทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีซึ่งพบว่าหลายคดีมีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนำมาสู่การทบทวนว่ากระบวนการดังกล่าวมีการได้มาซึ่งสัญชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีช่องว่างที่อาจจะนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นอกจากนี้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสแล้วกันครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้มีมวลน้ำไหลลงแม่น้ำป่าสักโดยระดับน้ำที่สถานี S33 ตำบลตัดกลอยอำเภอหลมเก่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่7เมตร67เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะหมู่1และหมู่8ตำบลตัดกลอยอำเภอหลมเก่าและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนมณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์และเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสประสบการณ์จริงติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: ทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมณฑไทยจำนวน45คนในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยคณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานตลอดจนแนวทางและเทคนิคการเลี้ยงแพะการจัดการโรงเรือนรวมถึงการจัดหาพืชอาหารสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจสะท้อนถึงอีกหนึ่งบทบาทของกองทัพในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการสนับสนุนงานด้านเกษตรในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะ

0: ังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: เป็นเรื่องของบุญบาปทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทำบาปบนลงนะคะพีเสด็จเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะคิดฮอดกอดพอได้ไอออนนะคะมีห้ามตัวออร์แกนิกมินตราแล้วก็ว่าวบาปด้วยตรีชัยนรงค์นะคะแหมฟัง4เพลงนี้แล้วก็ไม่ทำบาปกันเลยทีเดียวศีล5เนี่ยถือเอาไว้นะคุณผู้ฟังชีวิตจะมีความสุขนะคะ 9:00 นไม่ใช่ 9:00 น 41:00 นกับอีก23นาทีเอา 9:00 นมาจากไหนนะอยากจะแบบว่าย้อนเวลากลับไปจัดอีกรอบนึงเป็นช่วง 9:00 นกว่าอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ 11:00 นกว่าๆแล้วค่ะแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่นะคะแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90แฟนๆก็แวะมาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนใครนะคะอยากที่จะลงทะเบียนนะคะไปเที่ยวฟรีลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษนี้นะคะวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วก็ลพบุรีด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นทริปสุดพิเศษที่ทำให้แฟนๆมีความสุขมีความประทับใจได้ความรู้นะคะจากยาดมตราโปยเซียแล้วที่สำคัญคือเที่ยวฟรีตลอดทริปนะใครอยากไปทริปนี้ลงทะเบียนได้เลยที่022807127โทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์รอลุ้นดีเจออยโทรกลับไปหาเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะจ๊ะ022807127นะคะลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอนะใครที่โทรมาลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องโทรซ้ำนะคะแวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ของเราเพื่อลงทะเบียนขั้นตอนที่2นะกับการพิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเซียนจ้า
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: อยู่คู่คนไทยยาวนานถึง90ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปเที่ยวนะอย่างเช่นวันที่13ธันวาคมเราจะได้ไปกันด้วยนะคะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะแล้วก็อีกหลายที่เลยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็จะเจอกับเก้าอี้มานั่งของโปยเซียแล้วเขามีร่มให้บริการด้วยในแต่ละที่นะคะซึ่งบอกเลยว่าไปถ่ายรูปสวยมากๆค่ะ Facebook Fanpage โปยเซียTikTok โปยเซียน Official TH รวมถึง YouTube โปยเซียน Official ด้วยยังไม่จบนะคะเรื่องราวของศีล5ยังไม่จบนะคะยังต่อค่ะแต่เป็นเรื่องแค่ในใจเท่านั้นเองไม่น่าจะผิดเนาะในใจอยากได้2นะจากแอนออลเรดี้

0: สุดๆไปเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะคะใครมีปัญหาอาการเสียวฟันค่ะเวลาที่เรากินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆนะคะแนะนำตัวช่วยยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟันนั่นก็คือยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันค่ะที่มีโพแทสเซียมไนเตรตนะช่วยลดการเสียวฟันได้ดีด้วยส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดเลยนะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นป้องกันฟันผุดูแลสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นช่วยให้ปากสะอาดด้วยนะคะส่วนความคุ้มค่าบอกเลยว่าไม่แพ้กันหลอดหนึ่งใช้ได้นานค่ะเพราะว่าใช้เท่าเมล็ดถั่วเขียวอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้เกือบ6เดือนเลยเท่ากับว่าเดือนนึงประมาณ20บาทเท่านั้นเองราคาไม่แพงนะคะช่วยลดการเสียวฟันได้ดียาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาแล้วก็ร้านค้าทั่วไปค่ะ
1: ทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
0: ์เด้งดึงเด้งดึง
2: แล้วบทในนี้นะคะอยากจะมอบให้พิเศษให้กับทุกท่านแฟนเพลงทุกคนขอดูเอวหน่อยขอดูเอวหน่อยจ้ะ

0: เห็นดอกบ่เห็นดอก
1: คนเยอะเกิน
0: คนหลายหลายคนนี่เดี๋ยวบ่เห็นดอก
1: อายุใส่เนา
0: ะใส่เสื้อสีหยังเนาะเนาะบ่แม่นขึ้นรถไฟไปแล้วบ่เนาะ

0: ับบ้านแล้วเด้อบ่เห็นดอก
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
2: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
8: หอมจัง
9: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
10: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
11: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
12: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 90 90 Super Request

0: ับคนมีคู่นะคะไม่พี่อรมพรใครหนอหนอใคร90 super request นะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามา
1: สิบ super request
0: ส่วนคนไม่มีคู่

0: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
2: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรากับยาสีฟันสูตรไพรด็อกเตอร์วีกลิ่นหอมมิ้นฟองนุ่มๆแบบวิปครีมค่ะช่วยลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นใกล้แค่ไหนก็มั่นใจนะคะใครมีปัญหาเหงือกอักเสบหรือว่าอาการเสียวฟันลองใช้ยาสีฟันด็อกเตอร์วีดูค่ะจากสูตรไพร12ชนิดนะอย่างเช่นเห็ดลิ้นจือโพรโพลิสลากโสมสะระแหน่เฉเอมเทศใบฝรั่งการบูนแบบนี้เป็นต้นนะคะ1หลอดใช้ได้นานถึง3เดือนเพราะว่าใช้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองยาสีฟันด็อกเตอร์วี0923524446จ้า LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งก็สั่งซื้อได้นะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็น่าจะปล่อยมาในช่วงที่บางทีโทรศัพท์มือถือบางจุดก็ไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะแล้วก็สามารถนำมาเป็นข้ออ้างต่างๆนานาได้นะโอ้ยไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณทำไมถึงไม่โทรอะไรเงี้ยแต่พอมาในถึงยุคนี้นะคุณผู้ฟังข้ออ้างนี้ก็ฟังไม่ค่อยขึ้นแล้วล่ะว่าไม่มีสัญญาณน้อยมากนะเพราะว่าสัญญาณมือถือนี้ก็ครอบคลุมกันเลยทีเดียวนะคะช่วงต่อไปอยู่ต่อกับดีเจดองค่ะคุณผู้ฟังบ่ายโมงแล้วก็สี่โมงเย็นดีเจชัดๆนะส่วนดีเจอ้อยแบกหายมาใหม่พรุ่งนี้เราเจอกันตอนแปดโมงเช้าเหมือนเดิมนะคะเพลงที่ขอเข้ามาดองเรียบร้อยคุณฟังไม่ต้องห่วงนะคะเพลงดวนดองเป็นอย่างดีพรุ่งนี้มาใช้หนี้ใช้สินกันใหม่นะจ๊ะมื้อเที่ยงกินข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือใช้ได้นะคะแล้วก็ยังต้องล้างมือกันบ่อยๆนะช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะมากๆไม่ใช่แค่โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวนะคะพระแอบจากจอยโรมิตไปแล้วจ้ะ

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: นับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: ้งเจ็บ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

ฟังเพลงอะไรโทรมาได้เลยครับจะโทรมาหรือจะฝากเพลงไว้ทาง SMS ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับดองที่นี่เรียบร้อยบ่ายวันอังคารครับวันนี้15กันยายนเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพอดีเลยสำหรับเดือนที่9ประจำปีนี้แล้วก็มาทักทายกันด้วยเรื่องราวของบรรยากาศเสียงฟ้าร้องเลยทีเดียวนะครับไม่รู้แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่า90ลูกทุ่งนักไทยนี้ตอนนี้ก็อึมครึมทีเดียวนะครับแล้วก็เหมือนจะมีเสียงฟ้าร้องไกลๆให้ได้ยินเล็กน้อยแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับแต่วันนี้ดองอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับทักทายคุณฟังในช่วงภาคบ่ายหลังจากอิ่มมื้อเที่ยงของแต่ละคนน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้บ่ายกว่าๆแล้วก็น่าจะเริ่มต้นการทำงานในภาคบ่ายกันแล้วนะครับอยู่กับดองที่90ลูกทุ่งรักไทยและก็คุณฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางด้วยนะครับ FM 90หรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็ได้ใครอยู่ด้วยกันรายงานตัวได้เลยนะครับส่วนวันนี้ดองมารายงานตัวแล้วก็เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% ให้กับหลายๆคนที่แบบว่ากำลังคิดถึงใครบางคนอยู่อยากจะโทรไปหาอยากจะฟังเสียงอยากจะเห็นหน้าอยากจะได้ยินเสียงอยากจะได้ยินข้อความส่งความรู้สึกดีให้กับตัวเองนะครับอ่ะเริ่มต้นไป4เพลงเลยตายอรทัยเพลงแรกกับคนไกลเบอร์เก่าครับพี่นางสิริพรนำไพพงกับรอสายคนใจดำไหมไทยใจตะวันเหนื่อยจังอยากฟังเสียงแล้วก็ไหมพี่รมพรเมื่อสักครู่นี้รอสายใจสั่งมานะครับส่วนวันนี้ใจสั่งมาว่าอยากฟังเพลงไหนจัดได้เลยนะครับ022807127แล้วก็ SMS 4689990บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยฝนตกหรือยังหรือว่าตอนนี้เริ่มอึมครึมแล้วแต่จริงๆอึมครึมตั้งแต่เช้าแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับ

0: ที่เกี่ยวกับลมหนาวนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ลมหนาวจะยังไม่มาแต่ตอนนี้ลมฝนมาแทนแล้วเพราะว่าตอนนี้มีฝนตกอยู่แถวๆบริเวณหลักสี่บางซื่อหรือว่าบางเขนอะไรแถวๆนั้นก็คือกรุงเทพด้านตอนบนๆนะครับยังไงใครอยู่ตอนนั้นตอนนี้เรามาระวังการเดินทางด้วยนะครับนี่ก็ดูเชียงรำกับลมหนาวแห่งความคึกทอดนะครับก่อนหน้านั้นมีมินพินทองฟิชวิ่งแหม่มพิมานรำกับลมหนาวครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ใครเจอฝนบ่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องราวของอาการคันได้นะครับเพราะว่ามาจากการที่บางทีสวมเสื้อผ้าที่เปียกอับชื้นนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติของการลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับใช้ได้ทุกวันทั้งวันด้วยนะครับขออภัยใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับก็บรรเทาอาการคันลดลงแน่นอนนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็ได้ทั้ง Shopee ทั้ง TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ย้อนเวลาครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงหยิบงานจากเอิร์นเดอะซาวมาให้ได้ฟังกันที่ไม่ได้ฟังซะนานซะเดียวนะครับหนึ่งอันนี้กับโทรหาครั้งสุดท้าย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้แล้วเวลาอีกครึ่งเดือนครับที่จะลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันแล้วก็ลุ้นกันได้ง่ายๆกับผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับปีนี้ลุ้นจัดใหญ่แจกใหญ่จัดหนักเลยครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับร่วมสนุกก็ง่ายๆนะครับแค่ใช้ฝากล่องยาจุดกันยุงตัวหันฟ้าแบบไหนสีไหนก็ได้นะครับด้านหลังเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้บน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224สิ้นเดือนนี้ครับเหลือเวลาครึ่งเดือนเท่านั้นเองอยากเป็นเศรษฐีทองต้องรีบซื้อรีบส่งได้เลยนะครับกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สิ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เป็นหนึ่งเพลงสำหรับพระเอกทุกๆคนครับที่ตอนนี้ยังไร้นางเอกตัวจริงกันอยู่นั้นเป็นรายตามหาต่อไปครับหาเจอแล้วก็ดูแลให้ดีก็แล้วกันนะบัดเดย์ครับกับหนึ่งงานที่โชว์หัวใจพระเอกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ถ้าชวนคุณฟังไปเที่ยวกันดีกว่าครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนชวนไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามมีที่นั่งให้32รางวัลก็คือ32ที่นั่งนะครับเราจะไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีด้วยวิธีง่ายก็ง่ายแสนง่ายเลยครับโทรลงทะเบียนตอนนี้เลย02-280-7127นะครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับที่โพสต์ปักหมุดไว้ที่อยู่บนสุดนะครับแล้วก็รอทุกวันเสาร์91โมงจนถึงบ่าย3ในช่วงของ DJ Oil เนี่ยก็จะลุ้นให้ดีเจออยโทรกลับนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเที่ยวฟรี1ที่นั่งก็มาลงทะเบียนกันก่อนได้เลยทริปนี้เราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่ผู้ที่จะร่วมทริปกับเราเนี่ยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้คล่องแคล่วเพื่อความคล่องตัวนะครับแล้วก็ไปตามรอยประวัติศาสตร์กันได้กับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: จำเป็นต้องง้อใคร
1: ถ้าเตรียมไปเจอกับตัวแรตัวซีเครตนี้ได้นะครับโบสซูเปอร์วาเลนไทน์ที่เวทีลูทูนสแควร์ของเราในกับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้รับรองเหมือนชื่อเพลงเลยแจ่มจังเจอกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปครับเวทีใหญ่ใจกลางกรุงของเราเซเรมอนมัททองกับลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยโบซุปเปอร์วาเลนไทน์และศิลปินอีกเพียบปิดท้ายสนุกต่อครับขยับกันต่อดีกว่าในท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเช่นเคยใน Facebook Live

0: การขยายผลคดีหัวสวชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านตอง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: DSI เตรียมประสานกกต.ขอข่าววินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังมีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายเพื่อนำพยานหลักฐานขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ขณะที่พยานรหัส16เอกราชช่างเหลากลับคำให้การไปมาอาจเข้าข่ายให้การเท็จคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือDSIเตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอรายงานคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายจาก427รายเพื่อนำรายละเอียดและพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมอัยการคดีพิเศษตั้งข้อสงสัยว่าขบวนการนี้อาจมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงผู้ถูกกกต.ดำเนินคดี77รายโดยจำนวนนี้6รายมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ปัจจุบันโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในสำนวนคดีของDSIที่ต้องสอบสวนส่วนพยานรหัส16คือนายเอกราชช่างเหลาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการกลับคำให้การไปมาอาจต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่ขณะที่DSIและกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนจะต้องพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ด้านนักวิชาการนายอรรถจักร สัตยานุรักษ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่ง77รายชื่อต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งสว.ว่าต้องการจะเตือนสังคมไทยว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดอัปลักษณ์นี้กกต.เป็นทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นกกต.ต้องเปิดเผยทุกอย่างและดำเนินการตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามและมีหลักฐานพิสูจน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS ขอให้บุคลากรและประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรและผังรายการใหม่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจสื่อคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับไทย PBS โดยระบุว่าส่วนตัวยังไม่เคยได้รับทราบแผนการควบรวมดังกล่าวและเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมทก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรทั้งของอสมทและไทย PBS รวมถึงประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงกระแสข่าวจากแหล่งข่าวเท่านั้นส่วนการดำเนินงานของอสมทนางสาวสุภมาศกล่าวว่าอสมททำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังมาโดยตลอดเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและดูแลไม่ให้รัฐวิสาหกิจเกิดภาวะขาดทุนโดยมีกำหนดส่งมอบแผนงานร่วมกันในวันที่25กันยายนนี้ขณะเดียวกันช่วงนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอสมทเนื่องจากมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หลายรายเกษียณจึงจะมีการปรับตำแหน่งและโครงสร้างองค์กรรวมถึงปรับผังรายการใหม่ทั้งโทรทัศน์วิทยุและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อองค์กรและบุคลากรอสมทและเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในธุรกิจสื่อได้อย่างมั่นคงต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

แม่ยังสนุกต่อเนื่องมาจากท้ายชั่วโมงที่แล้วครับชั่วโมงนี้ก็เลยมาเริ่มต้นบอกว่าคึกคักกันต่อเนื่องเลยคึกคักสู้ฝนครับตอนนี้มีฝนโปรยปรายลงมาแถวหลักสี่บางซื่อดอนเมืองสายไหมบางเขนแถวนั้นนะครับใครอยู่แถวนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องราวของสุขภาพด้วยกันเลยกันเพราะว่าช่วงนี้คำเตือนมาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศก็จริงๆแทบจะทั่วประเทศแหละครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ที่เขามีเตือนกันนะครับตั้งแต่14ไปจนถึง19กันยายนก็ระมัดระวังเรื่องราวของฝนด้วยกันละกันนะครับส่วนในชั่วโมงนี้เริ่มต้นแบบสนุกสนุกคึกคักสู้ฝนอย่างที่บอกครับผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เมียหลวงควงปืนครับรำไพเมพรจุ๊บแจงแล้วก็ขวัญนะครับมีจิตราภูลาภกับลิลลี่ได้หมดรสสดชื่นกับรักจริงพรือสาวย้ายจริยากับสาเลยยังรอแล้วก็เริ่มต้นมาด้วยแอนโรดีกับบังเอิญมันได้อ่ะใครอยู่ในการรายงานตัวกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังตลอดช่วงบ่ายวันนี้ได้เลยนะครับดูซิว่าแต่ละพื้นที่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังพร้อมกับเพลงที่อยากจะฟังได้เลยนะครับ022807127 SMS 4689990ไปต่อจ้าสนุกสนุกกันต่ออยากจะสนุกกับเพลงไหนก็บอกได้เลย90ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: จ็คได้ลายไทยครับกับหนึ่งในชุดผู้บ่าวทรงจรฝั่งนั้นก็สนุกกันต่อเอมหาหิงครับบัวกำลังทิพย์กับปี้จนป่นบ่าย2กับ34นาที90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: คนที่มีปัญหาเส้นผมอยู่ครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับกล้าท้าให้ลองเลยด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองครับผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อ Treatment เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายนะครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มเลื่อนเงางามมีน้ำหนักเลยนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้เนี่ยต้อง Green Bio เท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำนะครับทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกลด์ซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: บอกเล่า90
1: ช่วงเวลาของบอกเล่า90ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดบูธการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีมนะครับ Bridging the NextEnergy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโชว์นวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ครับโดยมีนายนรินทร์ ภาวนิชผู้ว่าการกฟผ.พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพันธมิตรด้านพลังงานร่วมพิธีนะครับณบูธกฟผ. B80ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาครับซึ่งภายในบูธกฟผ.ครับนำเสนอเนื้อหาผ่าน3มิติสำคัญก็คือ1 Bridging Energy Security 2 Bridging Energy Transition 3 Bridging Sustainable Future นะครับนอกจากนี้กฟผ.ครับได้มีส่วนร่วมหลักในการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเฉพาะทางด้านพลังงาน Electrification Theater นะครับเวทีหารือด้านระบบการผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ากฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครับมุ่งหวังให้งานแก๊สTech 2026เป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้เทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและพันธมิตรด้านพลังงานจากทั่วโลกครับ
0: บอกเล่า90
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
12: ้
11: ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
14: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ถ้าใครที่เป็นคนประเภทบอกว่าใจอ่อนอยู่บ่อยๆเขาทำอะไรให้นิดหน่อยนี่ก็หลงละเมอเพ้อไปไกลกลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็เผื่อใจไว้นิดหนึ่งน้ำแข็งทิพวรรณครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่ารู้สึกง่ายแนะนำกันครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: สำหรับใครที่จะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าไปทำกิจกรรมด้านนอกเวลาเจอแมลงกัดต่อยแล้วเกิดอาการคันเนี่ยก็แนะนำกันเลยครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีครับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางเนี่ยก็ช่วยผ่อนคลายอาการคันได้ดีครับนอกจากนั้นยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเนี่ยยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบริเวณที่ปวดเมื่อยตามร่างกายได้อย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆครับขวดเดียวใช้ได้หลากหลายทั้งแก้อาการคันหรือว่าแก้อาการปวดเมื่อยนะครับหาซื้อได้ง่ายครับ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกของคนไทยมั่นใจปลอดภัยไร้เชื้อโรคปนเปื้อนผลิตจากสมุนไพรด้วยมาตรฐาน GMP PICS ที่คนทั่วโลกยอมรับซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาดมที่สูงที่สุดของโลกผู้บริโภคในตลาดชั้นนำทั่วโลกจึงมั่นใจยาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปและอเมริการวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกซื้อยาดมหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นนอกจากจะต้องดูที่มีอย.แล้วเพื่อให้เราได้รับความปลอดภัยสูงสุดต้องดูที่มีมาตรฐาน GMP PICS ด้วยยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบ

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
4: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: โผสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
4: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

วันนี้พรวิมลครับกับหน่วยงานที่ชื่อว่าสาบานได้ไหมเข้าไปเช็คใน X นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเรดาร์ฝนในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ก็ตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับแถวๆหนองจอกดอนเมืองสายไหมคลองสามวานะครับก็แถวๆบริเวณกรุงเทพด้านบนๆแถวๆตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวนั้นก็ระมัดระวังด้วยส่วนที่หนึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนจะโล่งๆไปแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ยังไม่ได้ดูสดใสแล้วก็ไม่ได้มีแสงแดดสักเท่าไหร่แหมวันนี้มันจะอย่างนี้ทั้งวันหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศมันดูอึมครึมดูไม่ค่อยสดใสเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพลงจาก90ลูกทุ่งรักไทยทำให้สดใสได้แน่นอนแบบเพลงเมื่อสักครู่นี้ส่วนในชั่วโมงนี้ส่งท้ายอีกหนึ่งงานดีกว่า Request CP สายน้ำถามหาเข้ามาครับส่งท้ายด้วยงานจากตั๊กตาลชลดากับวันว่างที่ตั้งใจเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับอย่าเพิ่มเติมเพลงไหนได้เลยฝากไว้ได้ทั้งหลังไมค์แล้วก็ SMS ด้วยครับ

0: สีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะมาจับมา
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีทั้งเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีทั้งเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อช่วงเช้านายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเปิดการประชุมวุฒิสภาโดยมีวาระสำคัญอาทิการพิจารณาร่างพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับทั้งนี้ในวาระหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดส่วนสว.ในคำร้องพบว่ามาเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ตามปกติอาทินายนิพนธ์เอกวานิชนายอลงกฎวรกีนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายสมหมายศรีจันทร์นายโสพลมโนมยาและนางสาวมาเรียเผ่าประธานพลพีสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสื่อสารทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสื่อสารในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่เสียร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยระบุว่าช่วงเช้าวันนี้บริษัทการชาบับจำกัดได้นำทีมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีโดยได้แจ้งให้ทั้ง2จังหวัดรับทราบแล้วพร้อมกำชับฝ่ายปกครองให้เข้าสังเกตการและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานขอนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงสั่งให้หน่วยงานของทั้ง2จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดร่วมกันส่วนการจัดระเบียบสื่อสารทั่วประเทศคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลสื่อสารในสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศภายใน3วันเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโมเดลเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายพลพีกล่าวว่าการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตจำกัดพบข้อสงสัยหลายประการตั้งแต่ปี2564รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการขออนุญาตตั้งสุสานโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้เวลา15วันหากพบข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโดยมิชอบจะดำเนินคดีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ช่วงบ่ายวันนี้จะหาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลปราบปรามกลุ่มนอมินีทั้งการถือของที่ดินวีซ่าและสัญชาติโดยประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติซึ่งพบเครือข่ายนอมินีถือของที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทที่เป็นคนชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
4: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ฟิโร่ก้านตองทุ่งแล้วก็สารันกับหนึ่งงานได้ชื่อว่ากุหลาบนะครับก่อนหน้านั้นมีมินทราอินชิรากับเป็นหยางยังฮักอยู่เอิ้นขวัญรัญญาสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอครับแล้วก็มีเบลนิพาดากับน้องมาส่งทางเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับบรรยากาศก็ยังคงอึมครึมกันอยู่ถึงแม้ว่าฝนก็เริ่มจะซาๆลงไปแล้วแถวๆดอนเมืองหลัก4สายใหม่อะไรแถวๆนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้บรรยากาศมันจะดูสดใสขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบรรยากาศมันอึมครึมแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับอ่ะอยากสดใสกับเพลงไหนบอกกันได้หรือว่าอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับทักทายสายหลังไมค์ครับพี่แสงเพชรพิจิตรพี่วิชานที่นางลิ้นจี่พี่พัชสอนที่บางแคพี่เล็กตลาดพลูแล้วก็พี่ถันที่สาธุประดิษฐ์ด้วยนะครับ SMS ก็ทักทายพี่สาวการพี่สายน้ำพี่คนแอบฟังนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความที่ส่งเข้ามาขอเพลงกันแต่ว่าไม่ได้พิมพ์ชื่อเพลงกันมานะครับแต่ว่าในช่วงนี้มี90 super request ด้วยเพลงไหนอยากจะฟังแบบด่วนจัดได้เลยครับ022807127 SMS 4689990

0: ย่างที่บอกนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วชีวิตเราอาจจะไม่ได้ต้องการความหรูหราความพิเศษหรือว่าแบบว่าจะต้องกินดีทุกมื้อครับบางคนคิดแค่ว่าขอให้แต่ละมื้อได้กินข้าวที่มันอร่อยแล้วมันก็อิ่มแล้วได้กินกับคนที่เรารักก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรเลิศเลอมากจนเกินไปนะครับดิดคิตตี้กับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับกองห้วยไร่ก่อนหน้านั้นใส่ว่าสีบอดทิมกัน
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรไม่ใช่จะเป็นก้อนไหนก็ได้ครับต้องเป็นก้อนกลมอิงอ่อนที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรเลยทีเดียวครับผิวเนียนครับเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นผิวเร่งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะสูตรไข่มุกบัวหิมะครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้แล้วก็สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้นะครับซึ่งสูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ครับผิวกระจ่างใสด้วยมะขามที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาตินะครับประสานด้วยทองพันช่างที่มีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้ครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: งานที่อยู่ในอันดับที่1มาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ติดๆกันแล้วครับมาแรงจริงๆสำหรับ1งานนี้แมนมานีวันกับหัวอกพ่อห้างครับเพิ่งอัปเดตไปล่าสุดเลยกับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็การรายงานก็จะมีอัปเดตทุกวันเสาร์ 10:00 นถึง 3:00 นตรงในช่วงเวลาของชาร์ทโชว์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้แมนมานีวันต้องบอกเขาเรียกว่าขึ้นหม้อเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งไปที่กิจกรรมแท็กซี่สโมสรของเรามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็รวมจะไปถึงเวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับที่เราจะเจอกับหนุ่มแมนมานีวันที่เซเลมวันบรรทัดทองครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอกหักนี่มันต้องมีแมนเพลงของแมนมานีวันขึ้นมาสักเพลงนึงอ่ะแล้วแบบดื่มด่ำสาราคนเศร้าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะก็รอติดตามมาได้นะครับกับลูกทุ่งสแควร์แล้วก็หนุ่มแมนมานีวันแล้วก็ศิลปินอีกมากมายนะครับสเตเดียมวันมาทัดทองครับ11โมงเป็นต้นไปวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจอกันกับลูกทุ่งสแควร
1: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: เรตติ้งพุ่งแรงสุดๆแมนมานีวันเจ้าของซิงเกิลหัวอกพ่อห้างเพลงนี้ได้รับเลือกให้อยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดแมนมานีวันได้โอกาสดีๆจากค่าย S1 ร่วมโปรเจกต์พิเศษร้องไลฟ์เซสชั่นเพลงคุณภาพสุดฮอตให้แฟนๆได้ชมเร็วๆนี้ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: พื้นสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
9: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
1: 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับมาจากสายหลังไมค์บ้านดีกว่าพี่เล็กถามหาเพลงนี้เข้ามาครับน้องการกันคุณครับกับงานที่ชื่อว่ายังคอยที่ซอยเดิมก็จัดมาให้ฟังเรียบร้อย
1: 90 Super Request ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ก็เรียกว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วสำหรับลูกทุ่งสแควร์เพราะว่าไม่มีที่ไหนทำได้ครับต้องมีที่90ลูกทุ่งรักไทยและก็ลูกทุ่งสแควร์อย่างเดียวที่ทำได้เพราะว่าเป็นการเอา2วิกหมอลำระดับตำนานมาปะทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์กันอีกแล้วม่วนมันสุดๆแน่นอนนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้กับความม่วนใจกลางกรุงนะครับอย่างที่บอกเลยโชว์ระดับตำนานที่หาดูได้ยากมากๆจาก2วงหมอลำสุดฮิตครับระเบียบวาทศิลป์ที่นำทีมโดยพ่อเอ๊ภักดีประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยที่นำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับแล้วก็ศิลปินอีกเพียบเลยแม่มณีวันอามน้อยโรจนนันท์โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับแล้วก็นักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังครับที่ตามมี FC ตามกันเหนียวแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นแตนพิชยาใบบัวพรชนกหรือว่าจะเป็นอามชิงช้าสวรรค์นะครับก็มากันทั้งหมดเลยมามันมาม่วนกันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่า11โมงครับเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราที่เซเลวันมาทัททองนะครับก็จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับและครั้งนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหมือนเช่นเคยครับเพราะว่ารอแจกทองกันอีกแล้วพี่ช้างก็รอแจกทองคำกันทุกๆชั่วโมงนะครับรวมจนไปถึงใครอยากจะได้เสื้อของที่ระลึกของ90ลูกทุ่งรักไทยที่ครบ12ปีเนี่ยก็จัดได้ในงานเลยนะครับแล้วก็มีคูปองให้ได้ลุ้นกันด้วยครับไปลุ้นทองกันแจกกันทุกชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราเจอกันที่เซเดมอนมาทัดทองอาทิตย์ที่4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปนะครับขอบคุณชามักคอมบูชาบิทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช่างเลยช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์นากาโนนะครับซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์นากาโนก็ยังคงมีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวเหมาะสำหรับคนที่อยากจะดูแลถนอมปกป้องผิวนะครับเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับขายดิบขายดีอยู่เป็นประจำก็แน่นอนไวท์เทนนิ่งเดย์ครีมนะครับฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าระหว่างวันให้กระจ่างใสนะครับหรือจะเป็นของใหม่อย่างนากาโนไวท์เพอร์เฟกต์กลิ่นซิ่งโฟมนะครับโฟมสูตรน้ำมันม้าทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะครับตอนนี้เลือกอะไรก็ได้ของนากาโน2ชิ้นครับในราคาเพียง598บาทก็จัดไปแถมไปเลยฟรีอีก1ชิ้นนะครับเลือกได้เลยอยากจะได้อะไรแล้วก็โทรสั่งได้2บวก1ตอนนี้598บาท0923524446ถึง8ครับ
8: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันเดี๋ยวว่าจังสี่จังสั้นอ้ายขอโทษเลยหลายรถบ่มีน้ำมัน

จ็อบเจ็กสันครับกับรถบ่อมีน้ำมันทำไมทำมาตอนนี้ราคาน้ำมันนี่เหมือนจะใกล้กลับมาแพงอีกแล้วนะเพราะว่าล่าสุดที่ผมเติมแก๊สโซก้าเมื่อวานนี้กลับไปลิตรละ39บาทอีกแล้วโอ้ยตกใจยังไงกันเนี่ยอ่ะก็บ่นๆให้ฟังกันครับเพราะว่าก็ยังต้องใช้รถกันอยู่แล้วนะเรามันว่าก็ตอนนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดหน่อยก็ร้อยกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมส่งท้ายอีกหนึ่งงานก็แล้วกันสำหรับการดูแลคนในช่วงบ่ายวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงกลับมาเจอกันที่นี่เหมือนเช่นเคยส่งท้ายด้วยหนึ่งงานนี้ครับพี่เสด็จกับจีฮอยสนุกสนุกกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: วจสอบสวนกลางพบเส้นเงินสมีโชติและสีกาเอกว่า300ล้านบาทส่งปปง.เร่งตรวจสอบและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลั่น14กันยายนไม่ใช่จุดจบคดีหัวสว.แต่คือจุดเริ่มต้นบทต่อไปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่นวันที่14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายของพรรคแถลงเรื่องมติกกต.ที่ส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.โดยมีผู้ถูกกล่าวหา77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุด26ที่เคยเสนอให้ดำเนินคดีมากถึง229รายและกกต.พยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจของกกต.ในคดีเลือกตั้งใช้เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้จะเดินหน้าเคลื่อนไหวและติดตามคดีระยะต่อไปโดยขอให้ DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินโดยรัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทำสำนวนเรียกร้องกกต.ส่งสำนวนอนุที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลครบถ้วนหนุนผู้เสียหายฟ้องผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยพรรคเตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนอกจากนี้ยื่นช่องทางรัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิ์สนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาถึงศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและการใช้สิทธิที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยคดีสมีโชติศรีกาเอพบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเตรียมขยายผลเฟส2และ3พร้อมยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีขณะที่คดีวัดป่าภูผาสูงส่งปปช.ดำเนินการแล้วย้ำยังไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรือสมีโชติและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วและส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากมีอำนาจตรวจสอบได้ครอบคลุมโดยพบเงินในบัญชีรวมกว่า300ล้านบาทและเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้พบหลักฐานการกระทำความผิดและไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลเพิ่มเติมพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างพุทธศาสนาวัดและพฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: เน่เน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16จากจังหวัดภูเก็ตพร้อมครอบครัวได้ออกเดินทางไปอเมริกาแล้วเพื่อประกวดรอบสุดท้ายในรายการอเมริกาสกอตชาเลนจ์ในวันที่22กันยายนนี้ซึ่งตรงกับเวลา 7:00 น.ในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้โดยเน่เน่ยืนยันพร้อม 100% สำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งได้มีการซ้อมหนักมากซ้อมวันละ4ชั่วโมงเป้าหมายคว้าแชมป์ให้ได้จึงตั้งใจซ้อมพร้อมขอแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยทุกคนและที่สำคัญขอให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วยโหวตในรอบสุดท้ายนี้เพราะรอบนี้จะวัดกันด้วยคะแนนโหวตเท่านั้น
6: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

0: 90เพลงฮิตเพลงดังครับพี่90ลูกทุ่งรักไทยครับใส่ว่ามู่กันแฮตักเตอร์ด้วยนะครับทีมกันเวอร์ชันใหม่นิ่งๆครับเวียงนฤมลบอลหลวงพ่อรวยครับและทบ2ลูกอีสานจากพี่ไผ่พงศธรนั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักนั่งกันแบบฟินๆนะฮะอากาศดีๆฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ขณะนี้ครับต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจชัดๆชนกรครับมาแล้วฮะที่เดิมที่เก่าเลยเวลาเดิมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หน้าเดิมๆด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับยังไม่ได้ทำศัลยกรรมนะฮะอ่ะเดี๋ยว3ชั่วโมงเต็มวันนี้คุณผู้ฟังครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนเราไม่มีความสุขกันกับการฟังเพลงเพราะๆฟังไปด้วยร้องไปด้วยความสุขทางใจเลยแหละครับ4689990แหมเรียกช้าขนาดนี้หมุนตัวเลขเลยนะฮะ4689990นะครับแล้วก็ทางด้านหลังไมค์ก็เป็นน้องบุ้มนะฮะ022807127นะครับเบอร์นี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากลงทะเบียนก็โทรลงทะเบียนได้เลยนะครับกับอ่านไปเที่ยวฟรีกับเรานะครับอยุธยาและลพบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็เบอร์นี้ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่เราจะโทรมากันนะฮะในช่วง90ซูเปอร์รีเควสต์ด้วยนะครับอ่ะโทรกันเข้ามาส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยตอนนี้ชัดๆรออยู่เด้อ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280-7127 SMS 468-9990
0: เริ่มต้นเพลงด้วยเพลงหวานๆซึ้งๆดีกว่าพี่แมนมณีวันครับรักเขาทำไมอันนี้คือคำถามที่คำตอบมีหมื่นล้านคำเลยแหละ

0: เวลาเราติดรอเนี่ยหรือติดรักเนี่ยนะครับมันแก้ยากจริงๆเลยเนี่ยฮะจะแก้ปมยังไงจะแก้ไขยังไงในเรื่องของความรักมันต้องคุยกับหัวใจสักพักใหญ่ๆเลยแหละนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยนะครับแฟนเพลงนี้ขอเพลงนี้กันเข้ามาขอบคุณด้วยสาวอวยพรนะคะนะฮะมารายการตัวเช็คขี้แล้วค่ะนะฮะคุณต้อยก็มาแล้วครับยังฟังอยู่ด้วยครับผมคุณต้อยขอนแก่นครับผมเป็นกำลังใจให้ครับเด้อโอเคครับฮักเก่าฮักเก่าฮักเก่าขอบคุณมากๆนะครับคุณต้อยนะครับขอบคุณแม่น้องฟ้าร้อยเอ็ดด้วยครับสาวดังเรื่องของเราฮะมาส่งกำลังใจให้เช่นเคยน้องมีนามานีมีโนนะครับอยากฟังเพลงอินแฮงด้วยครับได้เลยจ้าคุณครูคุณสวยขอบคุณคุณบุ้ยพงเพชรด้วยนะครับแก่งลังจันทร์สังหารใจนั่นเองครับมาดูทางด้านหลังไมค์กันดีกว่าจ้ะนะครับพี่ชูชาติทางตลิ่งชันด้วยนะครับแล้วก็พี่วิชัยบังบอนนะครับขอรักจังด้วยนะฮะโอ้สงสัยพี่วิชัยมีความรักนะเนี่ยแล้วก็แม่น้องน้ำหวานครับคิดเสียว่าสงสารโอ้เพลงดังซะด้วยนะครับรวมไปถึงยังไงยมราชนะครับให้กำลังใจยังไงด้วยและยังไงก็ให้กำลังใจชัดๆในช่วงนี้ด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งดีจากออมสินครับออมเงินกับออมสินกัน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ทำงานทุกวันครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเลยนะฮะรายได้ที่หามาเนี่ยแต่ละวันนะต้องแบ่งจ่ายหนี้หลายทางเลยจนเงินในมือเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเหรอฮะคุณผู้ฟังเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะครับแล้วก็ผ่อนชำระเนี่ยดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะฮะผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเรทนะครับหรือ 0.90 ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง5ปีหรือ60งวดนั่นเองเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกครับสมัครเลยวันนี้ฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ปุ๋ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
4: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
8: จิ้งหรีดข้าววงเทวันครับยิงดึกยิงเง่า

0: อพอดึกๆพบก็จะมีเสียงแบบว่าเสียงกรนอื้ออ้าอ้าอื้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องถามพี่จิงหรีดแล้วแหละแต่ว่าพูดคุยกันสดๆไปนะฮะนี่คือจิงหรีดขาววงเทวันครับเนี่ยยิ่งดึกยิ่งเงาเงาไหมคุณผู้ฟังเงาไหมถ้าเงาเนี่ยก็ฟัง90นะครับอ่ะรักไทยภูมิใจเสนอฝากแฟนๆไว้ด้วยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ไม่เงาหรอกจะมีเฮาโอ้ไม่ใช่ คือจะบอกว่าคุณผู้ฟังครับการที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะมันทำอะไรให้เราเนี่ยมีความสุขตลอดทั้งวันด้วยและที่สำคัญยิ่งมีความสุขเนี่ยยิ่งจะทำให้เราอายุยืนยาว หน้าก็ไม่แก่ด้วยนะครับสุขภาพก็แข็งแรงไปข้างในก็จิตใจก็ดีด้วยนะครับอ่ะเรื่องใบหน้ากันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังครับใบหน้าของเรานะครับจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรามีใบหน้าที่สวยและใสเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากมีผิวหน้าสวยและใสเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆเลยอันดับแรกก่อนจะทาครีมก็ต้องล้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเซรั่มนี่นะฮะตามด้วยเซรั่มของ Royal Beauty นั่นเองสินค้าขายดี10ปีซ้อนนั่นคือเซรั่มผิวใสครับนี่ใครที่ใช้แล้วบ้างครับคุณผู้ฟังดีไหมดีตอนแรกนะจะใช้เนี่ยนี่ฮะคือเจอหน้าเราคือส่องกระจกทุกวันเราไม่รู้เลยว่าหน้าเราเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ถ้าคุณใช้แล้วออกไปข้างนอกเนี่ยจะมีคนทักแน่นอนว่าทำไมหน้าใสขึ้นเซรั่มผิวใสครับที่ล็อกนะความชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนกระด่างใสนะครับช่วยรูขุมขนเล็กลงหน้าดูเด็กขึ้นไบรท์ขึ้นด้วยนะครับแต่ก่อนใช้เซรั่มครับฟอกหน้าล้างหน้าด้วยสบู่ผิวใสจากวิสซี Royal Beauty ครับช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยแดงรอยสิวรอยดำต่างๆจะเริ่มจางลงและปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นด้วยไม่แพงนะคุณผู้ฟังอย่างสบู่เนี่ยก็ละ59บาทเซรั่มก็2ละ49บาทเดินเข้าไปเลยนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall ครับให้สังเกตซองสีส้มที่มีตัวหนังสือสีดำนะครับเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับลองดูคุณผู้ฟังครับสบู่และเซรั่มวิสซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนเดินไปซื้อเลยจ้า

0: นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
8: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
9: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
10: เที่ยวฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
11: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

สาวนางรองนี่ยิ้มหวานเลยนะครับเพราะปลายทางไอ้ตรีเนี่ยอยู่ที่นางรองครับจะผ่านนางรองต้องผ่านน้องกี่ก่อนขาไปนะตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีแมวมองเยอะมากๆเลยแมวมองที่เป็นกล้องอ่ะขับรถตัวนั้นนะคุณผู้ฟังครับช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นทางตรงก็จริงนะครับเป็นทางเส้นทางนั้นก็คือต้องตรงไปก็จริงนะครับระวังหลับด้วยและที่สำคัญแช่เอาได้นะฮะเหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับผมแน่นอนนะคุณผู้ฟังครับฝนตกหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครของเราด้วยตอนนี้ก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยๆไปนะคุณผู้ฟังครับฝนนี่ก็ยังเลือกตกจริงๆเลยนะฮะเวลานี้เนาะ เอาฮอนครับจากน้องเมลตะวิสาครับอย่าไปพักฟังข่าวกันสักครู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนขอมาได้ทาง90ลูกทุ่งรักไทยหลังไมค์แล้วก็ SMS ได้ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: มุนไพรเลยอาจะว่ารสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่ารส
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว
4: เริ่มแล้วไทยกัมพูชาแถลงเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์สีหาสากล่าวถ้อยแถลงย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะตูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวด้านปรากสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเผยเป้าหมายหวังกำหนดเขตแดนทางทะเลเส้นเดียวพร้อมบรรลุดีลชั่วคราวพัฒนาทรัพยากรร่วมDSI เตรียมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสวชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่ขณะแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตกกต.ปมตัดพยานเอกราชอาจเข้าข่ายให้การเท็จพร้อมเผย6รายชื่อผู้ต้องหาที่ตรงกันด้านสอบสวนกลางสั่งเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสวหลุดอภิสิทธิ์นำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่น14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้านนักวิชาการจั่วกกต.จากยักษ์กลายเป็นแมวยอมสยบให้อำนาจจี้แสดงข่าววินิจฉัยยังเปิดเผยอย่าตีมึนใช้แค่กระดาษแถลงข่าวขณะพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวหัวสว.ขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครชี้เป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านชิงฟักฟอกวรสิทธิ์เผยคุยกับสมเกียรติบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเจ้าตัวไม่เครียดพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงย้ำชัดที่ประชุมกรรมการบริหารภูมิใจไทยไม่มีคุยเรื่องสว.ย้อนถามไอลอว์นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยยึดทรัพย์สมีโชติศรีกายเอเพิ่มยอดรวมพุ่งกว่า300ล้านส่งปปง.สอบเส้นทางเงินจ่อขยายผลเฟส2และ3ยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีหรือหมายเรียกเซียนพระและบุคคลอื่นตามที่มีกระแสข่าวด้านสำนักพุทธยันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสข่าวฟันทุจริตวัดเพิ่มพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่4ร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วด้านพ่อเมืองภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบซาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันจากการตรวจสอบส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%อย.ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์มีผลแล้ว15กันยายนเป็นต้นไปหลังพบการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงปัญหายาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในท้องตลาดเดินหน้าระบบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ปิดท้ายกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก 15-35 บาทส่งผลรถไม่เกิน4ล้อ80บาทต่อคันรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อ130บาทต่อคันและรถที่มีล้อเกิน10ล้อ185บาทต่อคัน
5: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

0: จ้าเท่านั้นนะครับจากไหมไทยครับอินเฮงไอดินอภินันครับแล้วก็คำสัญญาที่ชนุมานจากน้องแอมด้วยตายอรไทยครับน้ำตาหยดยังเปิดไหลเสียใจแต่ก็ยังรักเขาอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมฮะสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยทำไมเราทรมานจังเลยทำไงมันทรมานจังเลยเนี่ยอ่ะล่ะคุณผู้ฟังครับนะฮะอยู่กับดีเจชัดๆครับในชั่วโมงที่2 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะลาสวัสดีทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับที่ฟังกันอยู่ต่างจังหวัดเยอะเลยนะครับต่างจังหวัดเยอะกรุงเทพมหานครก็เยอะมากๆเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าปุ้ยวิทยุเนี่ยฟังไม่ค่อยชัดเลยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากกรมอุตุเตือนฉบับที่2ครับฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีผลกระทบเนี่ย17-20กันยายนเด้อนะฮะแฟนๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดนะครับรวมไปถึงจตุรทิศพระราม9ครับฝนตกหนักมากเลยนะฮะกลุ่มฝนเนี่ยทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะครับรวมไปถึงราชดำริมีเอาตอนนี้รถติดมากๆเลยนะครับพระราม9ก็โอ้โหน้ำท่วมหนักมากนะคุณผู้ฟังครับสะพานพระราม3เนี่ยติดแล้วก็หนักจริงๆเลยคุณผู้ฟังครับไปไหนมาไหนนะครับช่วงนี้เรื่องรถเนี่ยอย่าขับเร็วนะครับถึงรีบจริงๆเนี่ยนะฮะก็เผื่อเวลาสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายนะครับเผื่อเวลาขับรถกันสักนิดนึงครับขอบคุณพี่ตั้งพัฒนาการนะครับบอกว่าน้ำท่วมถนนพัฒนาการแล้วนะฮะฝนตกแรงมากเลยขอบคุณพี่ตั้งด้วยนะครับขอบคุณพี่สมคิดด้วยนะฮะ บอกว่าเพลงชุดนี้เพราะมากๆเลยครับชัดๆฟังตอนฝนตกในแบบนี้มันฟินมากๆเลยนะอุ้ยขอบคุณนะฮะที่ชอบนะฮะขอบคุณที่ชอบอะไรน้องบุ๋มว่าเลยฮะชอบ
1: รายงานพยากรณ์อากาศให้ SNS มา
0: อ๋อใครรายงานสภาพอากาศนะฮะส่ง SNS มานะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะได้ข่าวว่าพี่นิสนาธนะบอกว่าทางพี่ทางเพชรบุรีใช่ไหมนะครับฝนตกหนักมากเลยน้ำท่วมหลังบ้านแล้วเขาบอกมาอย่างนี้นะครับเนาะนะครับช่วงนี้ก็นะครับอย่าไปตากฝนนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไม่สบายขอบคุณป้าแป๋วนนทบุรีด้วยนะครับป้าแป๋วบอกตกหนักมากเลยตกหนักมากเลย สงสัยตกหนักจริงๆนะครับแล้วก็สมุทรสาครนะครับจากกำแพงเสียก้าวกำแพงเพชรบอกตกหนักมากเช่นกันนะครับขอบคุณพี่สายน้ำด้วยทางลำลูกกาคลอง2นะครับระวังนะพี่สายน้ำคลอง2เนี่ยน้ำขึ้นมานี่พี่สายน้ำไหลไม่กลับเลยนะว่าไหลไปนี่ไม่มีวันกลับเลยนะเนี่ยขอบคุณด้วยนะครับเบรกที่สนามครับขอบคุณพี่วิชานด้วยคนใช่ที่ใกล้เธอครับเสถียรทำมือฮะเป็นนี้

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: เสียว่าสงสารนะครับจากการแนะนำของแม่น้องน้ำหวานครับไงบอกว่าคิดเสียว่าสงสารนะแม่จะร้องไห้แล้วขอบคุณแม่ครับนะครับนะครับต้อนรับทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงสมาชิกใหม่นะครับอยากมีความสุขอยากมาเป็นครอบครัวอยากมาคุยกันแบบสนุกๆนะครับคลายความเครียดกันเนี่ยคุณผู้ฟังครับมาที่90ลูกทุ่งรถไทยโดยเฉพาะช่วงดีเจชัดๆชนกรช่วงนี้นะครับเพลงฮิตที่คิดถึงครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเมตราใบหอกครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเมตราใบหอกแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: คุณผู้ฟังครับพูดถึงงานลูกทุ่งสแควร์กันบ้างดีกว่านะครับลูกทุ่งสแควร์ของเราเนี่ยนอกจากหมอลำนะครับคณะระเบียบวาทศิลป์แล้วก็ศิลปินผู้ไทยนะครับพ่อเอ๊ะและพ่อวีเนี่ยโอ้จับมือกันขึ้นบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เป็นครั้งแรกครับคุณผู้ฟังและจะบอกว่า2คณะใหญ่เนี่ยนะครับมาประชันกันนะครับเขาเคลียร์คิวมาให้เราคุณผู้ฟังคิดดูว่า2คณะใหญ่นี้กว่าจะเคลียร์คิวมาให้เราได้เนี่ยคุณผู้ฟังจ๋าเขาต้องล็อกคิวขนาดไหนเพราะฉะนั้นครับนะฮะเป็นความยิ่งใหญ่อลังการของทางด้านนะฮะอีสานบ้านเรานะครับนะสองคณะหมอลำมาประชันกันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับรวมไปถึงแมนมณีวันด้วยเขานั้นมีคู่อยู่แล้วลิขสิทธิ์นะนะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันนะครับหัวโอ๊กปอห้างนี่นะฮะแล้วก็เข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงด้วยนะครับเนาะสุดยอดพระเอกหมอลำซิ่งสุดมันครับอามน้อยโรจน์นั่นเองนะครับแล้วก็สาวสวยเซ็กซี่ค่ายช็อปไลน์โบซูเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองนะครับกับเพลงใหม่เลยแจ่มจังนะครับแล้วก็2ดาวรุ่งจากค่ายแกมิโกครับน้องปลายกนกพรน้องเพชรคทาวุฒินั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ศิลปินจากการประกวดนะครับชื่อดังเลยนะครับที่มี FC ติดแน่ๆเลยนะครับเต็นท์พิทยานี่นะครับใบบัวพรชนกครับรวมไปถึงนางอามจิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้พบกัน11โมงเป็นต้นไปนะคุณผู้ฟังที่สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับแล้วเราจะมีการแจกทองนะฮะให้พี่ช้างเนี่ยแจกทองไปเลยนะฮะทุกชั่วโมงเลยโอเคไหมคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังตั้งใจมาเนี่ยผมขอให้คนที่ตั้งใจมาได้ทองนะครับลุ้นไปเลยได้ทองแน่นอนนะครับและใครที่ไม่ได้มาก็ตามร้านห้างต่างๆนะครับไปซื้อเอานะคืออยากให้มาไงคุณผู้ฟังแจกทองกันทุกชั่วโมงได้ฟรีนะคุณผู้ฟังอย่าลืมมารับคูปองด้วยมากันแต่ในช่วงของเช้าๆกันเลยดีกว่า11โมงนะฮะมา10โมงก่อนก็ได้นะครับแต่ช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะมีการแจกของด้วยและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับชาหมักคอมบูชาบิทิเก้นครับยาสมุนไพรตาเชอร์เอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำครับเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มเจลตราเจ้เล็กครับยาจุดนุ่งตาหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลครับยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเจอกันนะเวทีเด้อพี่น้องเด้อ
2: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: มานะจ๊ะมานะทุกคนนะขอบคุณพี่สายน้ำไม่เลยกลับด้วยนะครับบอกว่าลำลูกกาฝนตกตั้งแต่4โมงเย็นแล้วจ้ะตอนนี้ไม่หยุดเลยตายแล้วพี่สายน้ำอย่าไหลไปไหนนะเดี๋ยวไม่ทันขอบคุณคุณอปอด้วยนะครับฝนตกในใจน้ำท่วมในตาใครจะห่วงฉันคะห่วงตัวเองด้วยนะคะคุณอปอคะพี่ทอดเด้อจุ๊บๆโอ้ยพี่ทอดคุยกันครับเอสเอ็มเอสครับ 68-9990 ส่งกันเข้ามาเลยนะครับ

0: ฟ้าร้องครับน้องอามชิงชัสวรรค์ไปเจอน้องอามได้เลยนะครับวันนี้ที่ลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองจ้านะจ้าทุกคนจ้าเอ้ามาดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่าครับวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆนะครับกับผู้ได้ดื่มสมกุหลาบตั้งคุยจับครับที่นำคุณค่าของโภชนาการของคุณค่าของสมกุหลาบตั้งคุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันด้วยนะครับและคุณจะรู้ว่าเครื่องสมเกาหลีตั้งคุยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงครับหาซื้อได้นะครับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งคุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะดื่มเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งคุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้เก็บฝานะคุณผู้ฟังครับให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งคุยจับฟรี1ขวดทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะฮะใครที่เก็บได้นะครับก็นะฮะรีบไปแลกได้เลยนะครับพร้อมเงิน2บาทนะสามฝาพร้อมเงิน2บาทไปแลกเลยนะครับคุณผู้ฟังฟรี1ขวดนะครับขอบคุณด้วยนะครับสมโอสมเกาหลีตั้งกุยจับนะครับและเครื่องดื่ม OT ครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: หนุ่มมีซอครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนี่คือ

0: ูสติกเลยครับคุณผู้ฟังครับนี่คือคาร์ลัมบอยนะครับดนตรีร่วมยุคร่วมสมัยของเรานะครับจากหนุ่มมีสอฮะรักไทยภูมิใจเสน่ห์ครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงในเรื่องของโรคยอดฮิตกันบ้างดีกว่าครับใครที่เป็นกรดไหลย้อนบ้างยกมือขึ้นแม่เป็นเหมือนกันเลยเราเป็นพี่น้องกันนะครับคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลยใครที่เสี่ยงนะฮะกับการเป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับเลือกรับประทานอาหารนะครับที่มีโปรไบโอติกอย่างชาหมักคอมบูชาบิทิเคนครับดื่มไปได้เลยนะครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารครับช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในเรื่องการขับถ่ายครับและยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับชาหมักคอมบูชาบิทิเคนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทาเก้นเด้อ
1: ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทาเก้น
0: อากาศดีๆแบบนี้ครับคุณผู้ฟังฝนตกทางบ้านเรานี่เองมองไปนี่มีแต่เขามีแต่นาโอ้สวยจริงๆเขียวขจีเลยนะครับพี่ติ๊กระเบาพัชรีฮะเพลงนักบ้านทุ่งครับทุ่งเพราะๆกันสักนิดนึงเนาะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
1: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด็ดๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
5: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล้ว
0: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
10: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
11: ฉันธนาช้า
12: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม่วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
13: หัวขานั้นมันเล่าใจเอานี่หัวขานั้นมันเล่าใจเอานี
14: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
12: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อง

0: บุญพลาครับจากพี่ใหม่คือน้องพรคุณผู้ฟังครับพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงมวลๆมาล่ำมาฝากเด้อ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ขอยืนเคียงข้างครับดอกอ้อถุงทองเนาะพี่น้องเนาะสอดสินใจครับเอิญมูขึ้นหน้าครับทักสาวเสริมสวยนะครับจากมนแคนแก่นคูนรวมถึงมักเมียเขาจากวีรพงษ์วงศิลป์นะครับแนวลงมักเมียเขาโอ้มันอุกเอาโอ้ในใจอีเพียงแต่บ่าเดี๋ยวไปฟังของแท้ของปู่วีแล้วกันนะฮะหลายๆคนเอิญปู่วีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีลูกชายแท้ๆชื่อมาร์ควงศิลป์นั่นเองนะฮะน้องมาร์คก็หล่อมากหล่อแห้งๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกับพ่อวีระพงษ์ได้นะครับนะที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับพี่น้องเนาะนะครับอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังจ๋าจะบอกว่ายาจุดกระนุงตาหันฟ้าเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับเหลืออีก15วันแล้วกันนะ15วันนะครับ15วันนี้เราจะได้ไปลุ้นโชคกันนะฮะพอถึงวันที่30ปุ๊บเนี่ยเราหมดการส่งชิ้นส่วนหันฟ้านะคุณผู้ฟังจ๋าเพราะฉะนั้นรีบส่งกันเข้ามาครับฟ้ากล่องยาจุดนุ่งตาหันฟ้านะฮะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ชัดเจนหรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับกับยาจุดกระนุงตาหันฟ้าเนี่ยชัดๆในเฟซไลท์เนี่ยกำลังโชว์เลยว่าสูตรไหนบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังครับออริจินอลรู้กันดีอยู่แล้วนะครับกล่องสีเขียวนะครับสูตรควันน้อยสีดำลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงนั่นเองนะครับน่ะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่บนโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังและส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากรางวัลที่1ทองคําแท่งหนัก1บาททองคําแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคําหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับส่งด่วนเลยคุณผู้ฟังครับหมดเขต30กันยายนนี้นะจ๊ะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้รีบส่งเด้อพี่น้องครับขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะครับคุณแมวเหมียวทางด้านบางแคด้วยนะครับนะคุณแมวเหมียวก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดถึงงานลูกทุ่งสแควร์ครับมีอีก1นะครับฝ่ายชายหมอลำซิ่งของเรานั้นอามน้อยโรจนันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนาะใครที่เป็นแฟนคลับของหมอลำซิ่งอามน้อยนะก็ไปเจอกันได้ที่ลูกทุ่งสแควร์ครับสองศิลปินครับพี่น้องอามน้อยโรจนันรวมไปถึงบิวพรพิพรประภานะครับหักความทั้งนะอันนี้เป็นเพลงคู่แต่ว่าในงานลูกทุ่งสแควร์นี้ก็จะมีน้องอามด้วยนะครับน้องบิวพอท่านมาเด้อพี่น้องท่านที่เปิดเพลงซื้อเนาะจัดไปเลยครับพี่น้องจ้า

0: สุดยอดแห้งพี่น้องครับนะฮะบุญพลาบ่อฮ้อนะครับไอแมนพิชิตพงศ์ครับอันดับที่2ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังนะขอบคุณมากๆที่ขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับโดยเฉพาะ FC ของไอแมน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
0: ไปเที่ยวด้วยกันไหมครับคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันไหมไม่จะไปลพบุรีวีคุณผู้ฟังครับกับยาดมตาปวยเซียนเนี่ยนะครับเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะครับเราจะไปที่ลพบุรีและอยุธยา
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: คุณผู้ฟังครับหากใครได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลฮะยาดมตราโปรเซนก็ได้จัดเตรียมเก้าอี้มานั่ง45ตัวนะครับที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับมอบให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีมิลันจังหวัดพังงาบริเวณเกาะ4แล้วก็8ครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาบริเวณอ่าวช่องขาดครับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารานะครับหมู่เกาะพีพีบริเวณอ่าวมะหยาจังหวัดกระบี่ครับหรือที่อุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับกิจกรรมนี้เป็นปีที่2แล้วจากโครงการโปรเซียนโกทูเกเตอร์นะครับต้องขอขอบคุณยาดมตราโปรเซียนด้วยขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับพี่น้องแฟนๆทุกท่านนะครับนะพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนนะครับโปรเซียนมาโดยตลอดครับและ90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโปรเซียนครับแฟนๆจ๋าเราจะไปเที่ยวฟรีด้วยกันตลอดทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งชาติจำนวน32รางวัล นั่นคือ1รางวัลต่อ1ที่นั่งเท่านั้นนะครับแฟนๆจ๋าอาทิตย์ที่13ธันวาคมฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีครับสามารถโทรลงทะเบียนได้ก่อนเลยนะฮะหลายๆคนรู้กันดีนะครับโทรลงทะเบียนก่อนเลยนะครับ022807127ทางด้านหลังไมค์นั่นเองนะครับผมนะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะฮะและจากนั้นไปที่แฟนเพจนะคุณผู้ฟังนะครับให้พิมพ์คำว่ารักไทย90นะครับรักไทย90นะฮะให้พิมพ์คำว่ายาดมตราโปรเซียนที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะคุณผู้ฟังแฟนเพจที่เราไลฟ์กันตอนนี้นะครับเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตราโปรเซียนที่ใต้ภาพกิจกรรมที่เราปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะครับเขียนใต้ภาพนะยาดมตราโปรเซียนเท่านั้นนะครับคุณฟังครับยาดมตราโปรเซียนแค่นี้นะครับแล้วทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.เนี่ยช่วงดีเจออยก็จะแรนดอมนะฮะแรนดอมโทรลุ้นหน้าใหม่ใครจะเป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ท่านครับนะฮะอ่ะตอนนี้ใครว่างโทรไปลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับก็คุณยาดมตราโปรเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันด้วยน่ารักที่สุดเลยเที่ยวฟรีนะ

0: พี่ตายไปกับชัยครับสิริพรและเหตุผลที่พลเจ็บครับจากต่ายอรทัยด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้แฟนๆที่อยากติดสายกับดีเจชัดๆหน้าใหม่ในช่วง90 Super Request เนี่ยขอ1สายหน้าใหม่เลยนะครับมีไหมเอ่ยมีอยู่แล้วนะฮะรออยู่022807127นะครับที่ FM 90ลูกทุ่งนาไทย90 Super Request มาเลยนะ1สายด่วนๆเลย
1: เล่าข่าว90
2: สุดยอดลูกทุ่งเพื่อชีวิตเสถียรทำมือแกรมมี่โกกลับมาแล้วพร้อมเพลงใหม่คนใช่ที่ใกล้กันชวนมองความรักในมุมของคนที่เคยผิดหวังจนมูฟออนแทบไม่ไหวก่อนจะมีใครบางคนเข้ามาอยู่เคียงข้างจนพบว่าความสัมพันธ์ดีๆอาจไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดดูรัวๆได้ที่ YouTube แกรมมี่โกออฟฟิเชียลค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาเปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
12: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 90 Super Request
0: 1สายหน้าใหม่อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครคะ
13: คนสวยประจำพระราม4ค่ะ
0: คนสวยประจำพระราม4อ๋อคนที่ชอบเลข4ใช่ไหมครับ
13: ใช่ค่ะ
0: คุณโอปอนั่นเองโอ้โหไม่มีใครเลยนะคุณโอปอชอบเลข4มากๆใช่ไหมคะคุณโอปอใช่ไหมเนี่ย
13: ใช่ค
0: ่
13: ะ
0: โอ้เสียงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับดูเซ็กซี่มากเลยฮะ
13: เปลี่ยนไปในทางไหนคะในทางที่ดีหรือว่าที่ไม่ดีคะ
0: ดีสิฮะดีสิฮะขนาดเสียงยังเซ็กซี่เลยพยายามอย่าส่องกระจกมากนะครับ
13: ทำไมล่ะคะ
0: เดี๋ยวจะ
13: ไม่รู้นะคะว่าส่องทีไรก็รู้แต่ว่าตัวเองว่าสวยอะค่ะ
0: โอ้ดีมากๆกระจกน่าจะแตกใส่เนาะ คุณโอปอคุณโอปอไม่ได้โทรติดสายหน้าไม่นานมากเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
13: ใช่ค
0: ่
13: ะ
0: โอ้สบายดีใช่ไหมครับ
13: สบายดีค่ะถ้าไม่สบายก็คงคุยด้วยไม่ได้แล้วค
0: ่
13: ะ
0: มาแบบป่วยๆมาหน่อยฮะที่งานลูกทุ่งสแควร์หน่อยฮะรบกวนหน่อยนะรบกวนมาลูกทุ่งสแควร์หน่อย
13: ไปอยู่นะคะแต่ตัวใหญ่จะไปแบบแอบๆไม่มีใครรู้ใครเห็นนะคะ
0: คนนะครับไม่ใช่พี่จะแอบไปไหม
13: วิแอบตลอดไปจริงๆจะแอบไป
0: อืมขอบคุณมากขอบคุณมากมาเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะ
13: ขี้อาย
0: ขี้อายขี้เหนียวด้วยหรือเปล่าเนี่ย
13: นิดนึง
0: คุณโอปอครับอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
13: ้ของลูกพิลาวันค่ะจบสันน้อง
0: อืมมีรักใหม่หรือยัง
13: ยังไม่มีเลยค่ะแล้วก็นะยังมีรักใหม่ได้ยังไงล่ะคะรักเก่ายังไม่เกิดเลยค่ะ
0: โอ้ตายแล้วน่าสงสารจังเลยอ่ะตอนนี้มีผู้บ่าวอยู่ทาง90ลูกทุ่งไทยเยอะเลยอยากจะฝากบอกอะไรกับผู้บ่าว90บ้างครับ
13: ถ้าอยากเจอนะคะก็เจอกันที่ลูกทุ่งสแควร์นะคะถ้าใครอยากเจอตัวเป็นๆตัวจริงๆเจอกันได้ที่ลูกทุ่งสแควร์นะคะ
0: ใช่ไปแตะได้ไปจิ้มได้นะครับเขายังเป็นๆอยู่นะฮะขอบคุณ
13: ใช่ค่ะ
0: ฝากเพลงนี้กับใครบ้าง
13: ไม้แย่แล้วกันค่ะ
0: คุณฝากเพลงนี้ให้ใครบ้างคะคุณรป
13: ภให้ทุกคนที่ฟังอยู่เลยค่ะก็ให้หลังไม้ด้วยนะคะพิเศษดีเจเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณได้เลยนะฮะ
13: ขอบคุณค่ะ
0: ไปหายใจต่อได้นะฮะสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
0: เสาปองเราครับตัวจริงน่ารักมากน้ำหนักน้อยหน่อยฮะตัวเล็กๆเองนะครับ

0: บ่ทัน
1: จบซะเนาะครับรุดวิลาวันครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอีก 2-3 วันเนี่ยคุณผู้ฟังน้องรุดก็จะออกซิงเกิลใหม่แล้วอกหักส่งทางนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อเป็นทำนองนะฮะสารพันยะนั่นเองนะครับเนาะอ่ะคุณผู้ฟังครับขอขอบคุณมากๆคุณอปอนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่สมคิดด้วยนะครับอยากเจอฮะชัดชัดฝากบอกก็ที่ฮะผมอยากเจอคุณอปอครับเสียงน่ารักมากเลยครับผมคุณสมคิดเสียงคุณก็น่ารักนะฮะสมคิดนะ พี่ฟีแบ็กซี่ครับอย่าลืมนะฮะไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Xwix ครับอย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ถ้าคุณอยากได้นะฮะน้ำมันเกียร์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยนะครับที่ทางไอชินมอบให้เนี่ยอย่าลืมนำใบเสร็จมาด้วยนะครับเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคฟิกนะตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆแล้วก็นำมาลุ้นของรางวัลพิเศษอย่างแบตเตอรี่นะครับก็ได้ไปเลยนะจะทักช่วยยกอยู่ตอนนั้นนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาแท็กซี่สโมสรครับสนุกสนานกันมากมายเลยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะฮะเป็นการจับรางวัลแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะใครจะเป็นผู้โชคดีจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ไปนะครับแล้วก็เงินรางวัล 10,000 บาทแล้วก็อีกหลายรางวัลเลยต้องขอขอบคุณไอชินด้วยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยไอชินเขาเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับมีทั้ง SMS แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่น EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินครับพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงนะครับอย่าลืมด้วยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทันขอใบเสร็จมาด้วยนะครับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FM ที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ที่แฟนเพจของไอชิน After Market Thailand ด้วยนะครับผมแท็กซี่สโมสรนะครับเดี๋ยววันไหนนะครับมีอะไรบ้างรอติดตามข่าวที่90ลูกทุ่งรักไทยโดยเฉพาะในช่วง DJ ชัดๆด้วยนะครับ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้
5: นวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
13: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
14: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลากล้องชัชวาล
13: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
14: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
0: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
4: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
1: คนเราจะดูดีก็ต้องดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับคุณผู้ฟังนะครับอันดับแรกก็คือหัวก่อนเลยนะครับใครที่มีเส้นผมเขาเรียกว่าเส้นผมแบบว่าไม้กวาดอ่ะไม่เอานะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคนข้างๆนะครับจะรอเอานะครับใครที่ถูกทำร้ายเส้นผมนะครับจากการนำสารเคมีต้องนี่เลยนะครับ5ขั้นตอนจากแคบิลชุดเคราติน5ขั้นตอนนะครับ5ชิ้นง่ายๆเลยอันดับแรกเนี่ยแชมพูเคราตินครับใครที่มีผมเสียผมแห้งจากการซันทำสารเคมีเนี่ยใช้เลยฮะแชมพูเคราตินต่อมาใช้ทรีทเมนต์เคราตินครับรวมไปถึงเซรั่มเคราตินอันนี้ชอบมากๆเลย Live on Hair เคราตินครับเป็นสเปรย์เคราตินที่ใช้ก่อนในผมหรือดีผมไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์เนี่ยช่วยปกป้องผมจากความร้อนจัดแต่งทรงผมได้ทุกๆวันนะครับShiki on Hair Shiki Hair Oil เคราตินนะครับจะบอกว่า5ขั้นตอนง่าย5ชิ้นนี้ราคาโปรโมชั่นของเรา550บาทนะครับ5ชิ้น550บาทเท่านั้นเราแถมเสื้อสวยๆด้วยให้อีก1ตัวเลยที่เป็นรูปของ DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิวด้วย1ตัวนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับโทรเบอร์นี้นะ0923524446ครับ0923524446ผมไม่รู้ว่าที่อื่นราคานี้หรือเปล่านะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าที่เนี้ย550บาทแล้วก็แถมเสื้อด้วยส่งฟรีอีกตั้งหาโทษเอ้ยโทษโหลดพี่น้องครับเดี๋ยวสิเบิดซะก่อนบ่ได้มีหลายเด้พี่น้องครับแคบิวเคราตินจัดไปเลยครับพี่น้องเอามื้อนี้เบิดเวลาของดีเจจัดแล้วขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ซะก่อนครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เด้อพบกันมื้ออื่นสิบ่ได้ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมหนึ่งพลานชัยคำผลร่วมมิตรครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

0: วนบขสนะคะไผ่พงษ์ธรนะคะรู้สึกเป็นมนแคนแก่นคูนช้ำรักจากอุบลนะคะดอกนิ้วบานที่บ้านมีนะคะ
1: ดอกนิ้วบานที่บ้านมีหรือจะเป็นช้ำรักจากอุบลผลงานการเขียนของอาจารย์ดอยอินทนนท์นะ
0: คะ
1: ส่วนด่วนบขส
0: อันนี้ใคร
1: ครูพงษ์ศักดิ์จันทรุขานะฮะนะ
0: ใกล้ๆเคียงกันเลยเนาะสำนวนในการเขียนเพลง
1: บอไก่เลยล่ะ
0: เอาแม่บอก
1: ครูพงษ์ศักดิ์เขาก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติ
0: หมายถึงว่ามัน
1: ภาษาที่จะแบบว่าละมุนละม่อมแบบว่าเพราะนะฮะนะ
0: ใช่
1: ส่วนครูอาจารย์ดอยอินทนนท์เขาก็จะมีอัตลักษณ์ของเขาเองนะฮะภาษาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะการสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้สวัสดีนะครับเด้อ
0: จ้าอันเนี้ยสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำมาก
1: ๆเห็นเขาบอกว่าสิตกจนฮอดวันที่18พุ่นเด้อนะฮะ
0: กระหน่ำกระหน่ำ
1: สิฟังเพลงหยังทรงเขามา SMS 4689990นะฮะหลังไม้กลับมาได้นะครับ
0: 022807127ค่ะ

0: รอรักใต้ต้นกระโดนนะคะอันนี้พี่ไม้พี่รมพรแต่ว่าใครแต่งเอ่ยเพลงนี้
1: ก็เป็นของครูพงศักดิ์จันทรูขาเป็นงานเก่าของอาจารย์ดาวบันดอนแปลกเนาะ
0: ค่ะ
1: เป็นเพลงดังของดาวบันดอนนะฮะ
0: แต่พี่ไม้
1: ปกติแล้วกาดาวบันดอนนี่เพิ่นสีมักสิแต่งเองร้องเองนะนะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้พิรมพรครับรองนะฮะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าไม้พิรมพรตอนนี้ได้ลูกเขยอินเตอร์เดีย
0: โอ้แล้วแต่งชุดอินเดียน้ำเขาด้วยป่ะนี
1: ่แต่ว่าคือบ
0: ่คือ
1: พอผิวเราไปทั้งตัวเนาะผิวคล้ำคล้ำ
0: ผิวแบบนั้นเลย
1: เพราะโผล่หัวแหละโอ้นะฮะเน
0: า
1: ะ
0: ลูกสาวคนกลางนี่สวยเนาะ
1: น้องแกรมมี
0: ่เออชื่อแล้วน่ารักมากสวยสวย
1: แก
0: ม
1: ี
0: ลูกสวยเลย
1: แกมีลูก3คนเหรอ
0: ใช่ค่ะลูกสาว3คนแต่งไปละ2
1: เคย
0: เหลืออีกคนนึง
1: เคยเห็นตั้งแต่แกเปิดร้านอาหารอยู่แถวยังก่อเกษตรนวมินทร์นะตอนนั้นยังเล็กๆอยู
0: ่อันครัวยาใจ
1: ครัวยาใจ
0: ใช
1: ่แล้วก็ลูกสาวยังเล็กๆอยู่ตอนนั้นเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณมือดีเป็นสาวแหละกะ
0: โอ้อยู่ต่างประเทศหมดเลย
1: ส่งไปเรียนต่างประเทศนะฮะ
0: ใครๆก็อิจฉาพี่ไม้เนาะพี่ไม้มีแบบว่ามีชีวิตที่ดีมากเขาบอกนะคะ
1: ก็เขาก็เป็นคนสร้างของเขาเองไง
0: ใช่
1: มันอยู่ที่เขาเรียกว่าวิธีคิดmindset นะฮะนะผมเคยสัมภาษณ์แกนะแกมาลูกทุ่งสแควร์ล่าสุดบอกว่าแกไปได้เป็นวิทยากรพิเศษนะฮะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างประมาณนั้นแกก็บอกว่าแกเห็นรุ่นพี่นะฮะเป็นนักร้องไม่ได้ว่าใครนะแกบอกว่าเอ๊ะทำไมตกระกำลำบากนะฮะนะตอนที่มีชื่อเสียงเนี่ยโอ้โหแกบอกว่าพออายุมากขึ้นทำไมเขาจะเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีตังค์อย่างประมาณนั้น
0: เงินรักษาตัวก็ไม่ม
1: ีแกก็เลยชุกคิดว่าลูกทุ่งนะฮะมันน่าจะมีแบบว่าแกก็เลยมีระบบความคิดนะฮะเนา
0: ะ
1: เป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีเนาะส่วนมากศิลปินแกมีส่วนมากก็มีธุรกิจมีอย่างโดยบริษัทเขาหล่อหลอมนะฮะ
0: อย่างเช่น
1: วิธีคิดได้ดี
0: อย่างเช่นตายอย่างเงี้ยเขาก็มีรีสอร์ทเนาะ
1: มีรีสอร์ท
0: มีร้านกระป๋องกาแฟมีร้านอาหาร
1: แต่ละคนนะฮะพี่ก๊อตแม้แต่พี่เบิร์ดสินะมีหุ้นส่วนมีนู่นนี่นั่นได้นะ
0: ใช่ใช
1: ่นะก็ดีเหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่า90ลูกทุ่งรักไทยของเราอย่าลืมนะฮะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับ
0: ค่ะที่บริษัทชวารอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนะคะเจอกันแน่นอนนะคะฉันธนาชะชะชา
1: ครับ
0: ศิลปินตัวแม่เลยบัวพันธ์ทางโสสนุกสนานแน่นอนของรางวัลแบบไม่อั้นจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะขอบคุณดีคอเจนนะคะเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงออน
1: ครับ
0: คุกกี้ฟันโอนะคะเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะ5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะคะล็อกผิวให้อ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซอง
1: ยาจุกยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุน25เดือนนี้กันยายนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉันธนาชะชะชาพบกับบัวพันธ์ทางโสเอาขอบคุณเสียเก่านะฮะ SBN มากอนมูนะฮะ
0: ป้าเพิ่นรวยนะเพิ่นกินชาบูบัดนี
1: ้ขอเพลงถึกตอกเพชรสารัตน์ออกพรุ่งนี้ลอตเตอรี่จะออกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แกอยู่บ่ได้นะฮะของขึ้นนะฮะเนาะตัวเลขมันวิ่งนะฮะวิ่งต่ำ
0: พี่กนองบอกว่าหัวอกพ่อห้างเดี๋ยวรอฟัง
1: ครับ
0: หลังไมค์ขอบคุณวิชานด้วยมะขามหมดหวานพี่ออนจรัญขอโทษที่ทำให้ร
1: อ
0: แล้วก็พี่นางสุวรรณภูมิหักเด้อผู้สาวอายเล็กสีประวัตินะคะช้ำรักจากอุบล
1: เปิดแล้ว
0: เปิดแล้วนะให้ตายประกับใจนะคะจากป้าเล็กตลาดพลูค่ะ
2: แคร์บิวชุดเคราติน
3: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
4: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคโรตินค่ะ
3: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
4: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคโรตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคโรตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคโรตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคโรตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
9: ิตเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
10: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิวชุดเคราติน
9: ใช้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
10: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
9: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
2: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
11: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน
12: ่ฟุตฟิตฟุตฟิตว่าจะเป็นยุงทาหันฟ้า
13: หนีแล
14: ้
13: ว
14: ไม่มีรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
15: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
14: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง

0: การไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
6: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
7: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
8: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
9: เที่ยวให้ฟังนะคะไหมไทยหัวใจสินนะคะฝันพอเป็น new version นะคะนะจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนต้นชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงอย่างกระทรงเขามา4689990นะคะ

0: ถ้อยแถลงเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคออ
2: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: พราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีอันคลอสจะให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยอมรับยังไม่รู้กระบวนการจะสำเร็จหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวถ้อยแถลงอันคลอสครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวว่าไทยจะมากล่าวเช่นนี้และไทยระบุตรงไปตรงมาว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะมีผลกับกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้วยซึ่งเจตนาของไทยคือต้องอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจและก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเป็นฝ่ายที่ชอบทำยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายของประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนายสิงหศักดิ์ยืนยันว่าไทยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นหรือไม่เนื่องจากจุดยืนของไทยต้องปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนขณะที่กัมพูชาพุ่งเป้าไปที่การแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวซึ่งนายสิงหศักดิ์ระบุว่าจะต้องมีการรอพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะมีการหารือกันหลายครั้งคาดการว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะประชุมกันที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่สำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศาลปัตตานีพิพากษาจำคุก2ปีคดีอ้างยี่จำเลยรับสารภาพเข้าร่วมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและผ่านการฝึกในต่างประเทศคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
5: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำไปก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรปานาเละและที่ว่าการอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โดยมีนายนรินทร์เจสันเป็นจำเลยในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในความผิดอ้างยี่ซึ่งจำเลยให้การรับว่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานอ้างยี่จึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก1ปี4เดือนพร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
3: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง4บาทต่อลิตรเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
6: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติก คิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: จากนกนะคะนกพรพนารู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาใช้จิ๋วอมรรัตน์เนาะกลับมาใช้นกพรพนาเหมือนเดิม
1: จิ๋วอมรรัตน
0: ์ใช่
1: ชื่อจริงเป็นอมรรัตน
0: ์
1: นะ
0: อ๋อมีนาน
1: กพรพนานะครับหรือสิเป็นฝนลัดดาวันเนาะ
0: ค่ะ
1: ทางฝันสาวบ้านนอกนะครับ
0: แล้วก็มีตายอรไทยนะคะดอกหญ้าในป่าปูนหอบฝันมะลังหันอันนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก
1: ็
0: คำสัญญาที่ชานุมานแอมชนทิชา
1: อ้าวสิฟังเพียงหยังนะฮะท่ามกลางความเย็นสบายของสายฝน
0: ค่ะ
1: SMS 4689990นะครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ก็หลายๆคนก็โชคดี
1: นะ
0: นะโชคดีนะส่งข้อความมาจะโชคดีพรุ่งนี้นะคะ
1: เสียเก่าบอกว่าพรุ่งนี้เราจะรวยไปด้วยกันพูดแล้
0: วแล้วนะคะ
1: พิรัตกระสินสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าอากาศดีฟังเพลงนะฝนตกตั้งแต่ห้าโมงเย็นยังไม่หยุดวสันเนาะตรงนี้ก็ยังไม่หยุด
0: แต่ว่าที่จังหวัดนนท์ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะโอ้ยตกยาวมาจนถึงนี่ยังไม่หยุดเหมือนกัน
1: ตกดีเหลือเกิน
0: ขอบคุณยายงาเด้อให้กำลังใจดีเจคือเก่าส่วนยายนีพระประแดงเหรอคะอู้มีหลายยายนีจังเลยนะคะพบรักที่แม่กลองวุฒิบุรีรัมย์คนบ้านเดียวกันของไผ
1: ่ครับ
0: มียายนีสายยายนีพระประแดงยายนีสายสองยายนีลพบุรีโอ้มีคนชื่อนีเยอะจังเลย
1: ยายนีหนีนี่นะฮะเนาะอีกคนหนึ่งเนาะหายไปแล้วนะฮะนะตามใจคุณผู้ฟังนะฮะเลือกมาทาง SMS 4689990นะครับฟังอาจารย์ดาวบ้านดอนบ้างนะฮะเนาะคลาสสิก

0: าสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะแนะนำเป็นพิมพ์เสน้ำนะคะสรรพคุณแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมนะคะแล้วก็จากแมลงกัดต่อยมีอีกมากมายมีแบบลูกกลิ้งให้คุณได้เลือกใช้ด้วยแบบสเปรย์ก็มีแล้วก็แบบกระปุกนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลย
2: อย่าลืมกันแล้วกันนะครับ
3: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
2: เอ้านะฮะเครื่องดื่ม OT นะฮะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะรสชาติไหนก็ได้หรือจะเป็นเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกวยจับนะฮะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับนะฮะชั่วโมงนี้เฮาสิมีการเล่นเกมนะ
1: ใช่ง่ายๆเลยนะคะแค่คุณผู้ฟังโทรมาลงทะเบียนก่อนเลย022807127นะคะมาตอบสโลแกนของแคร์บิวแค่นั้นเองนะคะยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินจำคำนี้ไว้นะยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินแค่นี้ตอบให้ถูกก็จะได้รับนะคะแคร์บิวชุดเคราตินไปเลยนะคะ1ชุดจะมี5ชิ้นด้วยกันมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์นะคะเซรั่มลิปออนแฮร์ซิลกี้แฮร์ออยล์ได้ครบหมดเลยแล้วก็ขอเพลงเพราะๆได้ฟังอีก1เพลงด้วยนะ
2: ครับ
1: อ่ะโทรมาลงทะเบียน022807127มาได้เลยตอนนี้นะคะ
2: เอาจากผู้ใดครับซอมิเตอร์ซาดนาฮักไอเดอร์นะฮะเนาะ
1: ค่ะแล้วก็พี่นวลใหญ่ชื่นใจนะคะสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงม้วนมวนโดนใจสุดๆเลยค่ะสุขุมวิทตอนนี้ฝนตกปล่อยปล่อยอยู่จ้า
2: ก็ให้มันตกไปเนาะเอาตามคำขอจากซอมิเตอร์นะฮะซาดนาฮักไอเดอร์นะฮะสีฟังเพลงอย่างกระส่งขอมา SMS 4689990

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วก็นอนทันทีกินอาหารรสจัดๆแบบนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนนะคะป้องกันได้ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดๆแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะคะแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: อ้าวสำหรับผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15เขาแจกทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะฮะนำฝากล่องยาจุดยุงตราหารฟ้ามาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนส่งไปเลยครับตู้ปน.4 ปน ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตรับสิ้นเดือนนี
3: ้โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหารฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
4: เล่าข่าว90
5: ขอลูกทุ่งสุดประทับใจในงานรำลึกครบรอบ13ปีสุดยอดลูกทุ่งขวัญใจคนเดิมสายันสัญญาที่ครอบครัวพร้อมหลายหน่วยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง19กันยายนที่วัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีงานวันแรกน้องเกรซลูกสาวขึ้นโชว์เพลงคุณพ่อวานนี้รักวันนี้ลืมและใครลืมใครก่อนให้ทุกคนได้ฟังอย่างไพเราะเรียกเสียงปรบมือดังสนั่นรับมาลัยล้นคอไปเลยค่ะ
4: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ้าวเดี๋ยวหลังโฆษณาเราจะเล่นเกมแคร์บิวกันแล้วนะครับ
2: ใช่แล้วยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินจำคำนี้ไว้นะ
1: จำคำนี้ไว้แล้วก็มาตอบกันนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้เปิดโทรศัพท์รอรับได้เลยเดี๋ยวเราจะโทรไป
3: คุณกำลังฟังกาวซิปลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตะกิตติศักดิ์ชัยชนะครับ
4: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
5: รู้ด้วยอัปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
12: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
13: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอพอดคอความนี้
14: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
15: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
14: เพชรคทาวุฒปลายกระหนกพร
15: มันบ่ดีดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
12: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังแตงพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
14: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: เอาแล้วครับมาถึงช่วงเล่นเกมจากแคร์บิวกันแล้วนะครับมาตอบสโลแกนถูกก็จะรับไปเลยของ5ชิ้น
2: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วตอนนี
2: ้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: สวัสดีครับผู้โชคดี
2: สวัสดีค่ะ
16: ค่ะสวัสดีค่ะพี่โจดีเจจ้า
1: พี่ชื่อรัฐภูคองเชิง
2: ค่ะ
1: แมนบ
16: อแมนค่ะ
1: นึกว่าไปจำชื่ออ
2: ันนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงเนาะ
1: แมนบ
16: อใช่ค่ะชื่อจริงนามสกุลจริง
1: เพราะว่าต้องเอาบัตรประชาชนถ้าตอบถูกนะฮะ
2: ค่ะ
1: เออตามนั้นเนาะวันนี้พร้อมแล้วยัง
16: พร้อมแล้วค่ะ
2: เชิญเลยค่ะสโลแกน
16: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินค่ะ
2: โอเคเก่งมากนะคะ
1: รอรับพัสดุนะซึ่งมีของ5ชิ้น
2: ใช่มีแชมพูมีทรีทเมนต์มีเซรั่มลิปออนแฮร์มีซิลกี้แฮร์นะคะไปทำให้ผมสวยๆเลยเนาะ
1: ครับ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
16: เพลงของไผ่พงศธรยนต์ใจถามทางค่ะ
2: ยนต์ใจถามทาง
1: ได้เลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะของรางวัลจากแคร์บิวหาซื้อผลิตภัณฑ์แคร์บิวได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคร์บิวก็ได้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะพรุ่งนี้เรามาเล่นสนุกกันต่อนะคะ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
1: ตามคำขอจบแล้วส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะคร
2: ับ ใช่แล้วนะคะวันนี้ภาษาอีสานนะคะคำว่าจกถงส่งเด้อ
1: จกถงส่งไม่ใช่ขี้แตกใส่ส่งนะจกถงส่งเนาะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรัตริประภาค่ะกกต.เปิดมติคดีหัวสว.ไม่ส่งศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กกต.เปิดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่1และ2กลุ่มกรรมการบริหารพรรคและสส.ภูมิใจไทยมติเอกฉันท์ไม่ส่งศาลฎีกา7รายส่วนสว.รอด137คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กกต.เปิดเผยมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในข้อหาที่1และข้อหาที่2เมื่อ14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวนผู้ถูกร้องคือ20คนผู้อื่นจำนวนผู้ถูกร้องอีก1คนซึ่งกกต.มีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21คนนี้โดยมีผลการลงมติดังนี้คือมีมติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมีมติ6ต่อ1จำนวน2คนและมีมติ5ต่อ2อีกจำนวน12คนซึ่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นพรรคภูมิใจไทยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นต้นส่วนข้อหาที่2คือช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามีสว.ดำรงตำแหน่งถูกร้อง137คนสว.สำรองอยู่ในบัญชี1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่ไม่ใช่อยู่ในลำดับอีก2คนกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาจำนวน140คนยุวธิดาปูคำนวณรายงานค่ะ
5: ด้านตำรวจสอบสวนกลางเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบพร้อมลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสว.หลุดคุณณทิพย์สุดาโทรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์สวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีที่กกต.เขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลรวม6คนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่9เขตคันนายาวว่าขนาดนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดูแลคดีดังกล่าวโดยเฉพาะโดยมอบหมายให้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีล่าสุดที่ DSI และกกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบสวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่มีชั้นความลับไปเผยแพร่นั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: ปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอล AFC Champions League Elite วันนี้สโมสรไทยลงเตะ2คู่ผลมีดังนี้ครับราชบุรี FC พ่ายให้กับเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนนะครับ4ต่อ6และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปเสมอกับยาโฮดารุทาซิมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1ครับเกมนี้เหลือผู้เล่น10คนกันทั้ง2ทีมส่วนพรุ่งนี้มี1คู่นะครับการท่าเรือ FC จะเล่นที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตพบกับวิเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
9: สร้างจิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
11: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
10: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: สั่งว่าเนาะโอ้ยผัวซื้อเบียเมียซื้อหวยซะเนาะเขาก็บรรยากาศมืออื่นนะครับ
1: มืออื่นอยากให้ทุกคนนะคะที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี
0: ้
1: โชคดีหมานๆกันทุกคนเลยนะคะ
0: แม่นสิลุบหรือขาดทุนกับมืออื่นนี่ละว่าซะเนาะ
1: แล้วแต่ดวงว่าสิว่าซะล่ะ
0: มีความสุขกับการมีความหวังนะฮะทุกคนย่อมมีความหวังนะที่อยู่ได้เนาะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ครับคุณผู้ฟังนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็
1: จานนภพรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมส่งข้อความมาเด้อจบไลฟ์สดสิไปอ่านกัน4689990ค่ะ
0: ย้ำกลางคืนมื้อนี้ฝนยังบ่ทันตกอยู่เนาะบ่ทันเอี่ยนว่าซั่นเนาะบ้านผมอื่นนะทั้งใดตกแน่ครับอย่าลืม SMS มาบอกกันเด้อ

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยแล้วทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับไปชมย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ4689990นะคะเป็นเบอร์ SMS ที่คุณผู้ฟังจะต้องส่งการบ้านนะการบ้านมื้อนี้ว่าจังได๋ว่าติเนาะการบ้านก็คือจกทงส่งเป็นลักษณะของการที่เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเขาเอิ้นว่าจกทงส่งนะคะอ้าวส่งมา4689990นะคะพี่โจมิเตอร์นี่เป็นนักเรียนคนแรกที่ขยันมากๆแต่นะคะไม่น่าเติมอะไรลงมาเลยคำว่าถงจกทงส่งนะคะเกือบถึกแล้วนะคะเขียนแต่แอบผิดนะคะไม่ถูกนะจ๊ะอ่ะส่งมาใหม่4689990นะคะ
1: อย่าลืมกันแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4นะตุลาคมเดือนหน้านี้เนาะ
0: ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้ว
1: อีก2อาทิตย์กว่าๆ10กว่าวันนะครับพบกับวงหมอลำนะฮะระเบียบวัฒนศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะภักดีผลล้ำท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาพิชยาและก็วงอีกวงหนึ่งหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยวีระพงษ์วงศิลป
0: ์ค่ะแล้วก็จะมีมาร์ควงศิลป์มีเต้ยอภิสิทธิ์มีป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์และก็ก้องก้องสมุทรนะฮะเนาะ
1: ครับ
0: และยังมีศิลปินอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแมนมณีวรรณนะคะโบซุปเปอร์วาเลนไทน
1: ์
0: ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์นะคะนักร้องที่เวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์ก็จะมีอามวุฒิพัฒน
1: ์
0: นะคะเต้นพิชยาใบบัวพรชนกมาแน่นอนนะ
1: ไปลุ้นทองคำทุกชั่วโมงจากพี่ช้างดิชาธรขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะ
0: ยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT นะคะทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะคะไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะยาจุกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาต้องแคร์บิลยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะ
1: ให้การสนับสนุน
2: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: อ้าวแน่นอนธนาคารออมสินเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับอันนี้ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนจริงๆนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จํากัดวงเงินฝากสูงสุดระยะฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีอันนี้ก็ได้ดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะฮะไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
9: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
10: ฉันทนาชัชชา
11: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
12: ้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
13: บัวผันทั้งสอง
14: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
15: ่ที่
14: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
15: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
16: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีม2ยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม10อันดับเพลงดัง90ลูก

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: หัวอกพอห่างนะคะแมนมณีวรรณนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่ที่อันดับ1ค่ะ
2: วันที่4ตุลาคมเจอกันที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์กับแมนมณีวรรณคนนี้ด้วย
3: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แป้งร่ำสุวรรณรีนะคะณเมตตาในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
2: อตรวจการบ้านช่วงท้ายๆบูดนะฮะบูดซ่าท่าอิดถูกบ่
0: ค่ะไม่ถูกค่ะ
2: แล้วก็
0: จากคิตตี้
2: คิตตี้ถูกไหม
0: จกไม่ต้องจกค่ะ
2: มันจกเลยเน
0: า
2: ะ
0: มันต้องจกซื่
2: อๆสุกัญญา
0: ผิดค่ะ
2: แล้วก็ซอมิเตอร
0: ์ซอมิเตอร์ไม่สูงนะคะ
2: โจมิเตอร
0: ์โจมิเตอร์ถูกต้อง
2: เก่งเนาะ
0: นะไปร้อยเอ็ดมา10วันได้ฟังนิ่งๆแล้ว
2: โอ้
0: ปาดมินาละพ้นเงียบ
2: ๆไปยามเมียเนาะยันเมียหาย
0: ยาม
2: แล้วก็พี่มนบางปูแพรมนผืนน้อยของเกษมคมสัน
0: ค่ะ
2: อ
0: ู้แล้วคุณสั่งซื้อแนวนั้นมีผู้บอกว่าทักทายดีเจทั้งสองครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแข็งมื้อนี้น้ำท่วมพร้อมไปเรียนมาเกือบเมื่อบ่ได้จากมีผู้นะคะแล้วก็จกทงส่งนะคะผิดนะคะพี่รัฐคุณต้นผิดค่ะสูงนะคะไม่น่าใส่สระโอมาเลยนะ
2: ครับ
0: บอกว่าขับแกร็บนะคะอยู่ที่ฝนตกรินนะคะบางอ้อ
2: บางบำรุ
0: บางบำรุอยู่ที่ไหนคะนะคะเพลงใหม่ของเน็กนฤพลนวลใยชื่นใจไม่ต้องจกค่ะไม่ต้องจกค่ะจกนะ
2: จก
0: ผิดค่ะ
2: บ่เคยจก
0: แล้วก็คิตตี้บอกว่าเปลี่ยนฟังหมอลำดีกว่าคิดฮอตไอกระลายมาคุณพี่สก็ยอยิ่งว่าฟังเป็นแต่บิว SMS มาน่ะเห็นบอกเครียดอีกแล้วแล้วเครียดอีกแล้ว
2: ใช่ผู้ใดเครียด
0: คิตตี้คิตตี
2: ้อ๋ออ้าวเดี๋ยวหลังโฆษณาขอหน้าใหม่1สายสายสุดท้ายคืนนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ022807127ใครติดโชคดีนะพรุ่งนี
3: ้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับป้าแป้งพลอยชมพูค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
5: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
4: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
5: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524448
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะมีแชมพูเคราตินนะทรีทเมนต์เคราตินมีเซรั่มเคราตินลิฟต์ออนแฮร์เคราตินแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะมี5ขั้นตอนด้วยกันรับรองว่าผมคุณสวยแน่นอนปกตินะคะ5ชิ้นเนี่ยราคา695บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษนะคะช้างไทยช้อปปิ้งเพียง550บาทเท่านั้นแล้วก็แถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะ1ตัวส่งฟรีด้วย0923524446ค่ะ
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
2: ์มาแล้วสายสุดท้ายสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: โอ้แล้วบ่ยอมอีหลีมืออื่นแล้วสิหมานเนาะค่ะเนาะ
2: เอออ
0: ันซื้อไปจักใบแล้ว
10: ยังเลย
0: ยังคือบ่เฝ้าซื้อ
2: แล้วเขาเอาไปแล้ววันที่หนึ่ง
0: เอามันเบิร์ดก่อนเด้อสิบอกให
10: ้เออคนมันจะรวยยังไงก็รวย
0: เออเอาแมนแมน
2: ตามนั่นเน
0: า
2: ะ
0: เอามือนี่คือว่ากินชาบูแล้วพอต้องกินดอกมืออื่นน่ะ
10: กินอีกกินอีก
2: กินอีกนะฮะกินให้พุงกลางนะเอ้ามื้อนี้สิฟังเพลงหยังล่ะครับเสี่ยเก้า
10: ถือตอก
2: โอ้เอาจนได้เน
0: า
2: ะ
0: โอ้เอาจนได้อีหลี
2: ได้เลยนะครับ
0: มอไปใครไหมล่ะ
10: หวานซะ
0: เออ
10: รวยทุกคนเนอะ
0: รวยทุกคนโอเค
2: พรุ่งนี้ตื่นสายลืมไปซื้อจ้อยนะฮะเน
0: า
2: ะ
0: บอกให้ซื้อไปล่วงหน้าโอ้ยเน
2: า
0: ะเ
2: ออขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดให้ฟังถือ ตอก
0: นะคะเอาคิตตี้แล้วว่าอีหยังอย่าลืมทะเบียนเออเอาโอเคจดไปแล้วจดไปแล้ว
2: ครับ
0: นะคะเอาเฉลยคำว่าจกทงส่งดีกว่าเขียนง่ายๆตรงๆเลยนะคะจอจานกอไก่นะคะทอถุงงองูแล้วก็สอเสือแม่เอกงองูแบบนี้เลยง่ายๆไม่ต้องไปใส่อะไรเลยจกทงส่งเด้อ
2: ฮะหมดเวลาพอดีเนาะจบเพลงนี้นะครับ
0: ช่วงนายุตอกดีเจบุ๊กพบสินพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

เจ็บปันเนกับมาจือวสันนะครับความรักครับเริ่มต้นใหม่ได้เสมอฮะจือบอครับการตองทุ่งเงินครับก่อนหน้านี้นะครับงานจากบอยพนมไพรนะครับขอโอกาสในเด้อนะครับแล้วก็เพลงจากตั๊กแตนชลดานะครับแฟนง้อๆนะฮะรวมถึงเพลงจากพี่มนแคนแก่นคุณด้วยนะครับกับยังซอยเอ้ยยังคอยที่ซอยเดิมครับคุณผู้ฟังนะฮะดีเจบุ้งมาเทคแคร์กันแล้วนะครับในช่วงกลางเดือนครับคืนวันอังคารที่15นะครับเดือนกันยายนวันนี้โอ้โหฝนตกทั้งวีทั้งวันเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะชุ่มฉ่ำมากครับวันนี้บางพื้นที่น้ำระบายไม่ทันเนาะนะครับอ่ะนะฮะใครอยู่ตรงไหนเป็นไงกันบ้างครับฝนหยุดหรือยังถึงบ้านกันแล้วหรือยังเอ่ยนะครับส่งเพลงดีๆมาบอกบุ๊กได้นะครับทาง SMS 4689990นะครับแล้วก็ทางหลังไมค์นะครับ022807127ครับผม

0: เป็นความรู้สึกนะฮะของผู้ชายครับคุณผู้ฟังครับผู้ชายนะฮะที่ดูเข้มแข็งก็ไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจนะฮะผู้ชายไม่ร้องไห้นะฮะให้เห็นก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้มีน้ำตาครับอาจจะไปแอบร้องทีหลังก็ได้นะครับไอ้เก่งกระดอนะครับจากพี่ไผ่พงศธรนะครับก่อนหน้านี้เพลงจากพี่ต่ายด้วยกับเพลงสร้างใดสร้างแล้ว
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกนะฮะช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนได้ดีมากๆครับคุณผู้ฟังกรดไหลย้อนครับถือว่าเป็นโรคที่คนวัยทำงานนะฮะคนที่พักผ่อนน้อยเป็นกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับดูแลให้ง่ายครับกับการดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยนะฮะสุขภาพดีลำไส้ทำงานดีครับส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะครับหาซื้อได้ที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงฆ่าหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
6: ่คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
0: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ขึ้นมาครับจากรุ่งนครพนมครับกับเพลงคำขอสุดท้ายฮะจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: มาเร็วมาเร็วมาเร็วนะครับใครอยากไปเที่ยวทริปฟรีด้วยกันครับนะฮะกับทริปนะฮะลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับผู้ฟังโดยโป้ยเซียนนะครับผม90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็ยาดมตาโป้ยเซียนชวนผู้ฟังนะฮะชาว90ครับมาเที่ยวฟรีนะครับผมตลอดทริปเลยลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษนะครับเปิดประตูนะฮะประวัติศาสตร์นะครับตามรอยศิลป์สยามครับรับจำนวน32ท่านครับผู้ฟังนะฮะ1รางวัล1ที่นั่งเนาะนะฮะใครสนใจครับก็อย่าลืมนะฮะมาสมัครกันนะครับจะพาไปเที่ยวในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับนะฮะช่วงสิ้นปีนะถือว่าเป็นการเที่ยวปีใหม่ไปด้วยกันด้วยครับผู้ฟังเนาะนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ไกลไม่ไกลนี่เองนะครับแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับใครสนใจครับโทรมาลงทะเบียนได้เลยครับที่หมายเลข022807127ครับนะฮะก็นะฮะลงทะเบียนเอาไว้ฟรีครับผู้ทุกฟังนะฮะก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ครับนะฮะจากนั้นครับก็ไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่เราปักหมุดเอาไว้นะฮะอย่าลืมนะฮะบางคนโทรลงทะเบียนปั๊บแล้วก็ไม่ยอมนะฮะไปพิมพ์ข้อความนะครับคำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนที่ปักหมุดเอาไว้นะครับก็จะถือว่าไม่มีโอกาสลุ้นนะฮะว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับไม่ลืมไปพิมพ์ข้อความไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึงบ่าย3โมงครับเดี๋ยวดีเจพี่ออยครับจะนะฮะโทรหาผู้โชคดีครับนะฮะ1ท่านครับนะฮะสุ่มหาผู้โชคดี1ท่านนะครับเพื่อประกาศหน้าใหม่ว่าใครคือผู้โชคดีด้วยครับคุณผู้ฟังลงทะเบียนด่วนครับที่หมายเลข022807127นะครับทริปนี้ฮะจะพาไปนะฮะที่พระปางสามยอดนะครับผู้ฟังแล้วก็ไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับไปพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับผมแล้วก็นะฮะถ่ายภาพสวยๆนะฮะตามจุดต่างๆนะครับรับรองว่าจะได้ภาพสวยๆนะฮะไว้ลงโซเชียลกันแน่นอนนะครับผมฝากไว้ฮะกับกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โดยยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
5: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
6: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
6: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
6: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
6: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
6: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งส
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพครับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับสบู่ที่ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำครับเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวพรรณนะฮะกลิ่นหอมน้ำนมข้าวครับนะฮะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยครับผู้ฟังให้ผิวยังคงดูนะฮะสดใสเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีไฮยาลูรอนกลูตาเทโอนะครับช่วยรักษาสมดุลของผิวให้มีความยืดหยุ่นนะครับนะฮะผมผิวสดใสครับนุ่มเด้งนะคุณผู้ฟังสบู่ซาเน่ครับก้อนละ129 บาทนะครับจัดโปรโมชั่นซื้อ12 ก้อนจ่ายเพียงแค่800 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข0923524468นะครับแล้วก็ที่ LINE @changthaishopping ครับ
7: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังชาวแท็กซี่มาลงทะเบียนกันนะครับจะได้ลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายภายในงานนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันส่งมูลค่ากว่า500,000 บาทนะครับใครที่เคยมาร่วมแล้วทุกครั้งที่ผ่านมายินดีด้วยนะครับคุณมีสิทธิ์ในการลุ้นโชคมากยิ่งขึ้นนะครับผมล่าสุดไอชินครับเปิดตัวแบตเตอรี่3 รุ่นนะครับนะฮะกับแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับ SNF แล้วก็ EFB นะครับรวมไปถึง AGM นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับนะฮะแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ได้เลยนะครับผม

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: เจ็บบุ๊กนะครับเข้าสู่ในช่วงกลางสัปดาห์ครับวันนี้วันพุธที่16กันยายนกันแล้ว
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: มาลุ้นกันดีกว่าครับผู้ฟังว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับได้รับโชคทองจากยาจุกันยุงตราหานฟ้าแต่ก่อนมาลุ้นครับอย่าลืมครับส่งชิ้นส่วนกล่องยาจุกันยุงตราหานฟ้าสูตรใดก็ได้ครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ชัดเจนครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1ครับทองคำแท่งหนัก1บาทครับแล้วก็รางวัลย่อยสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับผู้ฟังนะฮะก็นั่นแหละครับเราแจกมาเป็นปีที่15แล้วครับปีนี้โชคอาจเป็นของคุณอย่าทิ้งโอกาสกันนะครับหมดเขต30กันยายนนี้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง

0: ช่วิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ
7: ้
6: าน
7: ทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
8: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
9: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092 352 4446 ถึง 8

ในนี้นะคุณผู้ฟังมีใครที่เป็นสาวๆอายุ30กว่าๆหรือ35กันบ้างนะครับช่วงนี้ก็มีประเด็นดราม่ากันเนาะนะครับเกี่ยวกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่องพอดแคสต์ไหมนะฮะเป็นช่องที่เขาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เนื้อหาไลฟ์โค้ดอะไรของเขานั่นแหละการจีบสาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคุณผู้ฟังเนาะนะครับแล้วก็มีเนื้อหาหนึ่งที่แบบว่าเขาพูดแบบประมาณว่าแบบผู้หญิงอายุ30บวกอายุ35เนี่ยแก่แล้วนะครับใครจะไปเอานะครับนะฮะก็แก่แล้วไม่สวยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับหาเงินมาได้นะครับพัฒนาตัวเองมาได้ก็อยากได้คนสวยนะครับเอาทำไมคนแก่คนอายุ35แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรู้ฟังนะครับซึ่งเรียกว่าโหประโยคนี้มันจี๊ดหัวใจนะฮะสาวๆวัย30นะฮะกำลังแจ๋วกันเพียบเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็ดูแรงไปจริงๆนั่นแหละนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าจริงๆอายุ30เนี่ยมันเป็นวัยที่เรียกว่าเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นมานิดนึงเองนะครับจะใช้คำว่าแก่มันก็ยังไงอยู่นะครับผมนะฮะมันก็เลยแบบนั่นแหละครับนะฮะไปแทงจี้จุดใจดำนะครับสาวๆหลายคนครับนะฮะว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะแล้วก็เป็นดราม่านะครับนะฮะไปทุกสื่อเลยครับรู้ฟังเนาะนะครับผมนะฮะยิ่งทุกวันนี้นะฮะคนอายุ30กว่าเนี่ยโอ้โหยังดูเหมือน20ต้นๆอยู่เลยนะคุณผู้ฟังเพราะบางคนดูแลตัวเองดีมากนะครับนะฮะแบบว่าดูแลตัวเองดีจริงๆนะครับผมนั่นแหละครับมันก็แบบจี๊ดหัวใจใช่ไหมใช่ไหม30ยังแจ๋วนะครับผมเป็นวัยที่กำลังแบบทุกอย่างมันกำลังดูดี

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
2: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นหวานสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
2: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ใคร energy drop นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมครับพกเครื่องดื่ม OT ไว้ด้วยนะฮะง่อมเมื่อไหร่ดื่มเมื่อนั้นได้เลยครับคุณผู้ฟังครับจะได้ไม่อ่อมไม่ง่อมนะครับผมเครื่องดื่ม OT นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันครับคุณผู้ฟังครับดื่มแล้วสะสมฝาเอาไว้ครับเมื่อครบ3ฝาครับคุณผู้ฟังสามารถเอามาแลกครับนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะครับนะฮะ3ฝาบวกเงินอีก2บาทนะครับผมก็รับไปเลยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะกับเครื่องดื่มชูกำลังคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสมกุลิตังคุยจับแล้วก็เครื่องดื่ม OT มีจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: ้นมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: พร้อมไหมฮะกับงานลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปครับคุณผู้ฟังครับพบกันวันอาทิตย์ที่4ครับ4ตุลาคมนะฮะกับลูกทุ่งสแควร์ครับนะฮะที่เดิมครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะครับศิลปินเพียบเลยนะครับระเบียบวัฒนศิลป์ครับนำทัพโดยพ่อเอภักดีนะครับน้องเต้าหยองครับนะฮะท็อปนรกรนะครับบีบุษกรนะครับผมแล้วก็ศิลปินน้องใหม่ดาวรุ่งแอนนาปรีชยาด้วยนะครับหมอลำศิลปินภูไทยครับนะฮะนำทัพโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ด้วยนะครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิวิทย์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับบ๊อบบี้ปัจจยลักษณ์นะครับก้องชัชวาหรือว่าก้องก้องสมุทรนะครับผู้ฟังแล้วก็พี่แมนมณีวันด้วยนะครับอามน้อยนะครับโบซูเปอร์บาเลนไทน์ปลายกระหนกพรก็มานะครับเพชรคทาวุฒิก็มานะครับหรือจะเป็นเด่นพิชยานะฮะใบบัวพรชนกนะครับอามชิงช้าสวรรค์ก็มานะครับผมงานเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่สเตเดียมวันครับผู้ฟังเดินทางสุขสบายครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับนะรถไฟฟ้า MRT ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถเมล์นะคุณผู้ฟังนะครับเดินทางได้ครบเลยนะครับผมแล้วก็เราแจกโชคทองทุกชั่วโมงเช่นเคยนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเจเอมยาสตีเวนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไถวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะครับยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวและยาแก้ไอตราอาเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับผม

0: ดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
1: เรตติ้งพุ่งแรงสุดๆแมนมณีวันเจ้าของซิงเกิลหัวอกพ่อห้างเพลงนี้ได้รับเลือกให้อยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดแมนมณีวันได้โอกาสดีๆจากค่าย S1 ร่วมโปรเจกต์พิเศษร้องไลฟ์เซสชั่นเพลงคุณภาพสุดฮอตให้แฟนๆได้ชมเร็วๆนี้ค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
4: ฟุตฟิตฟุตฟิตว่าจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
8: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
8: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
8: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
8: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ซัสโก้ Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
10: น้ำมันจะราคาแรงแค่ไหนครับแต่หลายคนยังคงต้องใช้ต้องเติมครับจะเติมทั้งทีเติมไม่คุ้มครับเติมที่ปั๊มซัสโก้ครับยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มครับสมัครสมาชิกก่อนเติมครับจะได้สะสมคะแนนกันด้วยนะครับเข้าไปในไลน์ค้นหาแอดซัสโก้แล้วเติมกันได้เลยครับนะฮะสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตร1ขวดนะครับคุณผู้ฟังและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมน้ำมันครบ1,200 บาทชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดนะครับแล้วก็ใครที่สะสมคะแนน KTC Forever สามารถนำมาแลกส่วนลดน้ำมันได้ทันทีนะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือ899คะแนนแลกส่วนลดถึง100บาทเลยตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีครับที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sasco นะครับปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ

0: ่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: แคบิลแคราตินครับยืนหนึ่งเรื่องผมสวยครับกับเซตแคบิลนะฮะ5ขั้นตอนครับประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแฮร์และซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดนะครับรวมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับที่ช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับให้ผมแข็งแรงนะครับแล้วก็ปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีครับตั้งแต่ขั้นตอนการสระนะครับผมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยครับรู้ฟังครับนะฮะรับรองว่าเส้นผมกลับมาสุขภาพดีแน่นอนสำหรับใครที่ผมเสียหลังจากทำเคมีนะครับใช้เซตนี้คุ้มเลยคุณผู้ฟังครับ1ชุดนะฮะมี5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทนะครับเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืดสวยๆมูลค่า250บาทให้ด้วย1ตัวเป็นเสื้อยืดนะฮะที่เป็นลายการ์ตูนรวม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยนั่นเองนะครับสนใจสั่งซื้อเซตแคบิลแคราตินนะครับสั่งได้ที่หมายเลข0923524446ครับผม

เวลาป๋าครับป๋าเหรอเด้อสวัสดีส่งไปต่อพี่โจ้รพลครับผมมารอเสิร์ฟเป็นฮิปต่อจากดีเจบุ๊กนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ช่างทองร้องไห้นะครับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับก่อนอันนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยชายใจเดียวครับพี่สุสุนารีราชสีมาแล้วก็ตามมาด้วยจังหวัดขาดรักจากคุณเด่นชัยสายสุพรรณนะครับมีตาต่อตาฟันต่อฟันจากคัทริยามรสีนะครับอีกเพลงนึงฮะ4เพลงเริ่มต้นแล้วนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100%ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลามาแล้วครับรายงานตัวกันนะครับเจอกันเช้าวันพุธครับพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569นะครับตี 2:17 นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรับช่วงต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆชิปนี้3ชั่วโมงนะครับปลายทางตี5ครับท่านไหนที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างเช้านี้นะครับรายงานตัวได้เลยหลังไมค์022807127ครับหรือจะ SMS เข้ามาคุณผู้ฟังพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งทักทายกันได้ที่4689990ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับสามารถอินบ็อกซ์หรือว่า DM รายงานตัวได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับสะดวกช่องทางไหนนะครับทักทายรายงานตัวเป็นกำลังใจเข้ามาได้เลยนะใครที่พร้อมจะเดินทางไปด้วยกันนะครับยาวๆ3ชั่วโมงในชิปนี้รายงานตัวกันด่วนครับก่อนจะฟังเพลงกันต่อแล้วก็ไปด้วยกันยาวๆ3ชั่วโมงครับเราย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตนะครับย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530ครับวันที่16กันยายนพุทธศักราช2530ครับเป็นวันโอโซนหรือว่าโอโซนเดย์16กันยายนพุทธศักราช2530องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันโอโซนหรือโอโซนเดย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้แต่ละประเทศปฏิบัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเพื่อช่วยกันลดใช้สาร CFC และสารฮาลอนนะซึ่งก็เป็นตัวทำลายบรรยากาศนะครับเรียกว่าบรรยากาศโอโซนเนี่ยนะฮะในชั้นบรรยากาศนะเรียกว่าเป็นตัวทำลายบรรยากาศโอโซนในชั้นบรรยากาศนั่นเองนะครับและย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2465ครับ16กันยายนพุทธศักราช2465รัชกาลที่6พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือครับ16กันยายนพุทธศักราช2465พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือตามที่นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขอพระราชทานและกองทัพเรือสร้างนะครับนะสร้างฐานทัพเรือสัตหีบตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับและเราย้อนมาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500ครับ16กันยายนวันนี้ครับแต่เมื่อปีพุทธศักราช2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหาร16กันยายนพุทธศักราช2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อยึดอำนาจสำเร็จนะครับก็ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทำเพื่อประเทศชาติมิใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคณะรัฐประหารนะครับจึงได้แต่งตั้งนายพจน์สารสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นเองครับมาแล้วครับชั่วโมงแรกนะครับเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ใครที่ชอบกินดึกดึกฟังทางนี้เลยนะครับกินดึกกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดเผ็ดกินอาหารรสจัดครับพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้ครับโดยทุกท่านจะต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับคุณผู้ฟังจะต้องเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะว่าโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำเลยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยอาการกรดไหลย้อนให้ดีขึ้นรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวครับเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยครับมีขายที่ 7-Eleven นะครับหาซื้อได้เลยหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณครับอย่าลืมนะครับคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับมาดูกันว่ามีท่านไหนบ้างนะครับที่รายงานตัวเข้ามาแล้วเช้านี้ครับหลังไมค์022807127ครับมาก่อนใครครับรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้คุณชูชาติตลิ่งชันครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามานะครับขอบคุณกำลังใจแรกเช้านี้จากคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามากำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่านะครับขอบคุณคุณยายสง่าด้วยครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้คุณยายสง่ารอติดตามได้เลยครับพี่แท็กซี่กาฬสินธุ์นะครับมาแล้วครับเช้านี้อยากฟังสัญญาปาคอนเอกพลบุญประการนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังรายการอยู่แล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วบ้างนะครับมาแล้วครับก่อนใครเลยครับเช้านี้ครับรายงานตัวเรียบร้อยพี่เยาครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวนะครับหลังไม่ได้มานะครับเช้านี้ฮะแต่อินบ็อกซ์มาแล้วก็น่าจะพักผ่อนต่อเนี่ยนะครับคุณจำรูนศรีสรรค์ครับรายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณธนุดุลยกุลครับทักทายมาแล้วนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับไม่พลาดครับเข้ามาส่งกำลังใจทักทายเรียบร้อยนะครับคุณธนภูมิครับรายงานตัวมาแล้วตามมาด้วยคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับฟังอยู่เช่นกันนะครับคุณประจิตพลจินดาครับก็รายงานตัวเรียบร้อยคุณนกปทุมมาแล้วครับเช้านี้ครับคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวเรียบร้อยครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณพี่สุภพรศิลปชัยนะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่และล่าสุดคุณจตุกรตรวจนอกก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
4: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
3: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: เคยมั้ยในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเสถียรทำมือนะครับวันนี้ส่งคนใช่ที่ใกล้กันมาให้ FC ได้ฟังนะครับใครที่คิดถึงผลงานและก็น้ำเสียงของเสถียรทำมือนะครับอันนี้มาแล้วครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับคนใช่ที่ใกล้กันฟังแล้วชอบนะครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลายกนกพรนะครับลมพัดฮักเพครับเจอกันแน่วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับทุกคนอย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้นะครับแล้วไปสนุกด้วยกันนะครับไม่เฉพาะปลายกนกพรเท่านั้นนะครับรายอัพศิลปินมีเยอะมากๆครับห้ามพลาดนะครับดูคอนเสิร์ตให้สนุกพร้อมลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงครับย้ำนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับ11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720น
1: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
3: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
1: ์90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ก่อนฟังเพลงกันต่อนะครับอีกหลายเพลงที่รอกันอยู่และคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวเลยเช้านี้นะครับรายงานตัวไว้รอได้เลยครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาเช็คชื่อกันรอบที่2นะครับจะได้รู้ว่าเช้านี้ใครมาใครขาดกันบ้างครับนะครับไปติดตามลักษณะอากาศกันก่อนนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-25 ขออภัยครับ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับ 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นพยากรณ์อากาศนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับสำหรับในแต่ละวันฮะเราจะได้แบบมีข้อมูลแบบนี้นะครับมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเราจะได้ทราบว่าคือใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอุณหภูมิฝนฟ้าต่างๆเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะครับเราก็จะได้วางแผนการเดินทางพื้นที่ไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงได้แล้วก็จะหลีกเลี่ยงหรืออาจจะมีการเลื่อนเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับไม่เฉพาะฟังเพลงเท่านั้นนะครับข้อมูลพยากรณ์อากาศซึ่งก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
7: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ

ต่อไม่หยุดเลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยมา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่8ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็ยังคงอยู่ในอันดับที่8นารีขี้เมาฝนธนสุนทรครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

จัดเพลงสนุกมาแบบสับๆเลยนะครับต้นชั่วโมงครับส่งเพลงมาปลุกครับใครที่ยังง่วงๆหรือฮะตื่นแล้วยังไม่ตื่นไม่เต็มที่นะครับหรือว่าใครที่ทำงานใครที่ขับรถนะครับรู้สึกเหนื่อยๆง่วงๆเนี่ยนะครับก็นี่เลยครับเพลงชุดนี้น่าจะช่วยกันได้นะครับเรียกว่าสนุกต่อเนื่องจาก

นะอยู่จังหวัดไกลๆอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดนะครับผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะหรือแม้แต่พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับหลายท่านอาจจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไปทำงานไปมีครอบครัวที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยนะฟังเพลงลูกทุ่งจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้คลายความคิดถึงได้เลยนะครับอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้ด้วยนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยคุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Androidพิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็โหลดไว้ครับแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยที่สำคัญโหลดฟรีครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายท่านที่ใช้ Android ฮะโหลดแอปไปแล้วยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับเรามีการปรับปรุงแอปอยู่เรื่อยๆครับฉะนั้นเข้าไปกดอัปเดตฮะกดอัปเดตแอปสักครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้แบบเสียงชัดใสเลยนะครับนี่แนะนำคุณผู้ฟังเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถติดตามออนไลน์ผ่าน90รักไทยได้อีกช่องทางนึงด้วยนะครับรายงานตัวด่วนๆนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยว2เพลงข้างหน้าเรากลับมาเช็คชื่อกันรอบที่2หลังไมค์02-280-7127 SMS 4689990และท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืม inbox หรือ DM รายงานตัวเข้ามานะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยนะครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมของสมุนไพรธรรมชาติและก็มีขนาดนะฮะที่ให้เลือกแบบหลากหลายตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมมีติดบ้านมีติดตัวและมีติดรถเอาไว้ครับมีอาการต่างๆเกิดขึ้นฮะเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อแล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: รายงานตัวนะครับหลายท่านที่ทักทายเข้ามาแล้วนะครับมีท่านไหนกันบ้างนะครับที่รายงานตัวเพิ่มจากชั่วโมงที่แล้วเข้ามานะครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งครับมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพุธครับผมฮะพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับคุณเอทำงานกะดึกครับทำงานไปฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคุณเอด้วยนะครับสู้ๆครับก็ขอบคุณนะครับที่ทักทายเป็นกำลังใจมาตลอดครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วครับคุณบัวไลลือบุญเรืองมาแล้วครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาก่อนเจอกันชั่วโมงหน้านะครับซึ่งชั่วโมงที่3นะครับตี4 Facebook Live ครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับอาจจะได้เข้าไปพูดคุยทักทายทำความรู้จักกันนะครับใครอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆนะครับก็สามารถเข้าไปชม Facebook Live แล้วก็พูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับคุณบัวไลไม่พลาดครับเข้ามาเป็นกำลังใจทุกเช้าแล้วก็เรียกว่าทั้งมากดหัวใจแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจในช่วงไลฟ์สดแล้วก็แชร์จุกๆให้กำลังใจตลอดเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันตามมาด้วยป้าอ้วนจรินพรนะครับป้าอ้วนจรินพรก็เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจทุกเช้าเช่นเดียวกันนะครับเช้านี้ก็ไม่พลาดครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับตามมาด้วยข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับเตรียมเปิดร้านเช้านี้ครับในขณะที่กำลังจัดข้าวจัดของนะครับก็เปิด90ลูกทุ่งรักไทยฟังไปด้วยนะครับเรียกว่าตอนนี้ลั่นร้านแล้วนะครับเปิดดังๆนะครับฟังเพลงถูกใจไปด้วยแล้วก็เตรียมเมนูอร่อยๆไปด้วยนะครับเพื่อที่จะต้อนรับลูกค้าเช้านี้นั่นเองนะครับจะได้ไม่เหนื่อยครับฟังเพลงถูกใจมีกำลังใจในการทำงานอ้าวสู้ๆนะครับส่งกำลังใจไปให้ครับเอาละครับหลายท่านที่ทักทายรายงานตัวขึ้นมาอย่าลืมนะครับชั่วโมงหน้าครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไปพูดคุยทักทายทำความรู้จักกันนะครับ Facebook Live ครับฝากทุกท่านเข้าไปเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
6: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90มิวสิกมาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
9: กลับมาหาลูกแน่เด้อ ความนี้
10: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
11: สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
10: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
11: มันบอดี้ดอน้องบอกด้วยความห่วงใย
12: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
10: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
13: 90ลูกทุ่งรักไทย

0: ลานะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับและเช้านี้นะคุณสอนชัยเมฆวิเชียรครับมาพร้อมกับพายงัดนะครับถือว่าเป็นเพลงดังเพลงแจ้งเกิดอีกเพลงหนึ่งนะครับนะก็เป็นเสมือนลายเซ็นคุณสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับนักร้องที่นอกจากจะเสียงดีแล้วยังมีหน้าตาดีเข้ามาเสริมทำให้โด่งดังมากๆเลยนะครับเป็นนักร้องเสียงดีจากอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับคุณนะสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับนะปัจจุบันนี้อายุประมาณ73ปีแล้วนะครับแต่ว่าผลงานนะครับเพลงที่ทำไว้นะครับไม่เฉพาะพายงัดเพลงอ้อนจันนะครับและอีกหลายต่อหลายเพลงครับแฟนเพลงที่ชื่นชอบนะครับก็ยังมีการถามถึงและก็มีการเปิดทางสถานีวิทยุแบบนี้นะครับให้แฟนเพลงได้ติดตามรับฟังให้ได้คลายความคิดถึงไปด้วยนะครับก็เพลงฮิตสุดคิดถึงครับเพลงที่อยู่ในความทรงจำใครฟังแล้วชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงชั่วโมงที่2ในช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้โอกาสมีเท่ากันนะครับแต่อยู่ที่ชิ้นส่วนที่ส่งแล้วล่ะครับว่าใครส่งมากส่งน้อยนะครับส่งมากโอกาสก็มีมากก็เป็นธรรมดาเลยนะครับแต่หมดเขตรับชิ้นส่วน30กันยายน69สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนรีบเลยนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับนะลุ้นรับทองคำแท่งครับรางวัลทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าแล้วกว่า 179,500 บาททุกคนอย่าพลาดนะครับรีบเลยครับตัดฝากล่องยาจุกจุงตราหานฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสุดควันน้อยกล่องสีดำนะครับใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นครับตัดฝากล่องออกมาพลิกด้านหลังพื้นที่ว่างๆครับเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ครับนะย้ำนะครับหมดเขตรับชิ้นส่วน30กันยายน2569นี้เท่านั้นสิ้นเดือนนี้เท่านั้นรีบส่งชิ้นส่วนด่วนๆเลยนะครับย้ำว่าส่งมากมีสิทธิ์มากครับยาจุกยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
2: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: คุณผู้ฟังครับมาดูกรณีที่ทางกทพ.หารือ BEM นะครับลดผลกระทบประชาชนก่อนที่จะมีการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยา15ธันวาคม69นี้นะครับก็คือปลายปีนี้ครับที่จะมีการปรับราคาขึ้นมานะครับเมื่อวันที่ผ่านมา15กันยายน2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่าอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนมีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยานะครับก็คือทางพิเศษนะครับสายศรีรัตถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานซึ่งกำหนดให้มีการปรับอัตราค่าผ่านทาง 15-35 บาททุกๆ5ปีโดย BEM นะครับเป็นผู้รับสัมปทานแล้วก็เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมดแบบ 100% เลยครับก็คือตามเงื่อนไขตามสัญญานะครับที่สัมปทานไว้นะครับที่จะมีการปรับทุกๆ5ปีซึ่งอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาทางด่วนทางด่วนศรีรัตถึงวงแหวนรอบนอกเนี่ยนะครับเป็นดังนี้ครับรถยนต์4ล้อครับ80บาทต่อคันจากเดิม65บาทรถยนต์6ถึง10ล้อ130บาทต่อคันจากเดิม105บาทและรถยนต์เกิน10ล้อครับ185บาทต่อคันเดิม150บาทสำหรับการปรับอัตราค่าผ่านทางนี้นะครับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาทางพิเศษสายศรีรัตถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับโดยกทพ.จะประกาศรายละเอียดแนวทางการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นทางการล่วงหน้าก่อนการปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคม2569ครับท่านที่ไม่ได้ใช้เส้นทางก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ครับก็ฟังว่ามีการปรับขึ้นค่าทางด่วนพิเศษประจิมรัฐยานะครับทางด่วนศรีรัตถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครแต่คนที่จะต้องใช้เส้นทางอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับโอ้นะฮะกระทบแน่ๆครับกระทบแน่นอนอย่างกรณีรถ4ล้อเนี่ยนะครับรถส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะรถเก๋งกระบะต่างๆครับจาก65บาทเดิมนะครับขึ้นมาเป็น80บาทก็ปรับขึ้น15บาททุกวันนะฮะก็ลองนึกถึงว่าโดยเฉพาะบางท่านอาจจะไปกลับไปกลับนี่30เลยนะครับอันนี้หมายถึงต่อวันนะถ้าไปทำงานนะแล้วมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทางด่วนแบบนี้วันละ30บาทก็คูณจำนวนวันเข้าไปฮะต่อเดือนนะครับต่อปีเข้าไปอีกคูณเข้าไปครับว่าปีนึงครับเราจะ โอนะค่าใช้จ่ายจะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องมารอดูนะครับว่ารอดูแนวทางนะครับแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่จะประกาศล่วงหน้าเนี่ยนะครับว่าจะมีแนวทางแบบไหนฮะที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหนะมันเพราะทุกวันนี้นะค่าครองชีพมันก็หนักอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าเราแบกอะไรอยู่บ้างยังไงนะครับคือรายจ่ายต่างๆยิ่งเพิ่มขึ้นมามันคงไม่ใช่แบบเรื่องที่ทำให้ใครมีความสุขหรือยิ้มได้มันเป็นเรื่องที่จะต้องแบบหัวเราะทั้งน้ำตาทั้งนั้นเลยครับ

วกลางใจฮักมั่นนะครับงานจากไผ่พงศธรครับชั่วโมงหน้าได้เวลานะครับตีสี่ครับ Facebook Live ถ่ายทอดสดนะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากตายอรไทยเลยนี่คือคนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื่อครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ศิลปิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครเปิดวิทยุฟังอยู่ฮะชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live มีถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยถ้าอยากจะเข้ามาติดตามบรรยากาศสดๆในห้องส่งอยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายทำความรู้จักกับ FC สมาชิกที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครเข้ามาถึงแล้วตอนนี้ฮะชมไลฟ์สดอยู่ฮะฝากทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวทักทายเข้ามาด้วยนะครับมีใครที่กำลังชม Facebook ไลฟ์อยู่บ้างครับตอนนี้อ้าวนะฮะเราไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับนะรปภ.หนูเตียงเสรีครับเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยก่อนใครเลยนะครับตามมาด้วยคุณยายสง่ามโนนึกครับรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้แม่แอ๋วคนสวยฮะแม่แอ๋ววัสเกตตามมาติดเลยนะครับแม่ครูเล็กจากสงขลาไม่พลาดครับเข้ามาทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับไม่พลาดครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่นิตยานะครับเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับตามมาติดเลยทีเดียวครับเข้ามารายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้แล้วก็เพิ่มเติมมาจากคุณอัมพรอาทิตย์ตั้งอูเคนเอสจากนนทบุรีครับมาแล้วครับคุณอัมพรนะครับอาจจะไม่ได้มาทุกวันแต่ก็ติดตามตลอดเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ฟังนะครับก็จะเข้ามาทักทายรายงานตัวกันแบบนี้ครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้เช่นเดียวกันนะครับและก็ตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักครับรายงานตัวพร้อมแชร์เรียบร้อยฮะคุณมริวันอินสุขครับเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์แล้วเช้านี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเรียกว่าเข้ามาทำหน้าที่ได้สุดยอดนะหลายท่านนะครับขอบคุณมากๆเช้านี้ที่เข้ามาทักทายแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรฮะรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับทักทายรายงานตัวมาแล้วตามมาด้วยคุณบ่าวบ่าวครับกำลังติดตามรับชม Facebook ไลฟ์แล้วก็คอมเมนต์รายงานตัวมาแล้วครับใครที่ชมอยู่ถ้ารู้ตัวว่ายังไม่ได้ทักทายยังไม่ได้รายงานตัวนะครับพิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวได้ด่วนๆเลยนะครับพี่สายน้ำไม่ไหลกลับครับมาแล้วครับพี่สายน้ำรายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับและก็ตามมาด้วยคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้คุณแม่สมใจก็เข้ามาให้กำลังใจลูกชายที่ Facebook Live ฮะแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับหลายท่านนะครับที่เข้ามารับชม Facebook Live แล้วก็เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจเช้านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวอย่าลืมนะรายงานตัวกันด้วยนะครับทักทายเข้ามาได้เลยฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับมีเพลงจากเต็นท์พิชยานะครับซึ่งเจอกันแน่นอนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์11โมงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับเจอกับเต็นท์พิชยาแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งในนักร้องประกวดจากเวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็ศิลปินนะอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

0: ออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องลีโออาทิตย์จากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่4ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดนะครับยังคงอยู่ในอันดับที่4ครับนี่คืออันดับที่4ลูกทุ่งโบราณจากน้องลีโออาทิตย์ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองนะครับใครฟังลูกทุ่งโบราณจากลีโอนะครับถ้าฟังแล้วชอบอยากจะเชียร์เพลงนี้ให้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปนานๆหรือเชียร์ให้อันดับขยับขึ้นไปสูงกว่านี้สามารถขอเข้ามาได้เชียร์ได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่เลยนะครับและทุกคนอย่าลืมนะถ้าอยากจะติดตามการรายงาน10อันดับเพลงดังนะครับอย่าลืมทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปครับติดตามได้เลยนะครับกับ DJ Oil นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับถ้าอยากจะติดตามนะครับจะได้รู้ว่ามีเพลงไหนเข้าสู่ชาร์ตเราบ้างนะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์10โมงเช้ากับ DJ Oil ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เศษน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนและก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบด้วยกันนะครับมีแบบขวดแก้วแบบโรออนแล้วก็มีแบบสำลีได้เลือกครับพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงไหนที่อากาศร้อนๆอย่าลืมนะครับหยิบยาดมหรือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนมาสูดดมคลายร้อนได้เลยครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: หรือฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับ inbox รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรคุณต้นงามสิริแล้วก็ล่าสุดพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับก็ inbox รายงานตัวเข้ามาด้วยส่วนหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจเจ้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: สุดยอดลูกทุ่งเพื่อชีวิตเสถียรทำมือแกรมมี่โกกลับมาแล้วพร้อมเพลงใหม่คนใช่ที่ใกล้กันชวนมองความรักในมุมของคนที่เคยผิดหวังจนมูฟออนแทบไม่ไหวก่อนจะมีใครบางคนเข้ามาอยู่เคียงข้างจนพบว่าความสัมพันธ์ดีๆอาจไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดดูรัวๆได้ที่ YouTube แกรมมี่โก Official ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: ราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบหอสมุนไพรไทยกลางใจบ
5: ้
4: าน
5: ทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
6: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
7: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
9: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-28-07127ครับ
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแป้งร่ำศิวนารีนะครับวันนี้ส่งณเมตตามาให้ได้ฟังนะครับใครฟังณเมตตาเพลงนี้แล้วชอบนะครับคุณผู้ฟังขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะครั้งนี้รับรองสนุกแน่นอนนะครับมันม่วนหน้าห้านด้วยกันนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปทุกคนห้ามพลาดใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปสนุกกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับเป็นการพบกันของ2วงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระหว่างระเบียบวาทศิลป์นะครับนำโดยพ่อเอ๊ะภักดีซึ่งเป็นเสาหลักและผู้ขับเคลื่อนวงการหมอลำนะครับนำลูกๆไม่ว่าจะเป็นเต้าพี่เต้าน้องนะครับท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรแล้วก็แอนนาพรีฮยาครับมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกด้วยนะครับปะทะกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำนะครับที่มาพร้อมลูกๆครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปชยาลักษณ์และก้องก้องสมุทรนะครับหรือนะน้องก้องนะครับที่บางคนก็รู้จักก้องก้องชัชวาลชื่อเดิมก็คือก้องก้องสมุทรแชมป์ใบทองคำ7นั่นเองนะครับพลาดไม่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับไลน์อัพศิลปินนะครับยังตามมาด้วยเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวรรณนะครับซึ่งเพลงอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยอันดับที่1ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงเราด้วยนะครับสำหรับเพลงหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวรรณนะครับและนอกจากนี้นะครับท่านจะได้พบกับสุดยอดพระเอกหมอลำนะครับอามน้อยโรจนันท์ครับพระเอกหมอลำสู้ชีวิตครับอามน้อยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับนักร้องสาวสวยเซ็กซี่จากค่ายท็อปไลน์นะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ครับเจอกันแน่แล้วก็ไปสนุกกับเพลงจำจังครับหน้าเวทีนะฮะพลาดไม่ได้เลย2ดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกครับปลายกนกพรนะฮะพร้อมทั้งเพชรคทาวุฒิฮะเจอกันแน่ศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังอย่างนี่แหละครับชิงช้าสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นอามนะครับอามวุฒิพัฒน์เต็นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกเจอกันแน่ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4สนุกกับคอนเสิร์ตแล้วก็ลุ้นรับทองคำทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรด้วยนะครับทุกคนห้ามพลาดเลยนะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับนี่คืออามน้อยโรจนันท์ครับพระเอกหมอลำสู้ชีวิตของเราครับเลือกจากใจโรจนันท์มาฝากทุกท่านนะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
2: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
2: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
9: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับดูแลได้ง่ายๆนะครับด้วยขั้นตอนพิเศษนะครับจากเซตแคบิลเคราตินนะฮะ5ขั้นตอนเท่านั้นนะครับไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยร้านทำผมแพงๆนะครับวันนี้คุณสามารถดูแลเส้นผมของคุณได้แบบมืออาชีพแล้วนะครับด้วย5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับจะช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับตามด้วยขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินนะครับอุดมด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีฮะปกป้องผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับชะโลมไว้นะฮะเพียง 5-7 นาทีก่อนล้างออกและก็ตามด้วยขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือจากนั้นลูบไล้ให้ทั่วศีรษะโดยไม่ต้องล้างออกนะครับแล้วก็เรียกว่าเซรั่มเนี่ยจะซึมลึกกู้ผมเสียจากสารเคมีทำให้ผมชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันครับขั้นตอนที่4 Leave on Hair เคราตินครับฉีดสเปรย์ก่อนจะใดผมหรือว่าเป่าผมนะครับก่อนจะหนีบผมฮะโดยไม่ต้องล้างออกสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงในทุกวันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและก็วิตามินอีครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสผมจะเงางามตลอดวันนะครับลูบให้ทั่วบริเวณปลายผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยไม่ต้องล้างออก 5ขั้นตอนง่ายๆเท่านี้นะครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมฟรีเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยเป็นคอลเลคชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวและจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อครับโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0923524446ครับ
10: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

นักเลงอกหักจากสำราญบุญลาภนะครับเช้านี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพียงเคราะห์รอทุกท่านแล้วครับ6โมงเช้าตามไปต่อครับเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนนะครับและพรุ่งนี้ตี2ถึงตี5ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้จบไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: ปรยปรายตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับยันถึงตอนเช้าเลยก็ยังมีโปรยปรายอยู่บ้างนะครับเป็นบางพื้นที่สวัสดีครับเช้าวันพุธที่16กันยายนครับวันแห่งความหวังนะ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมณีวันครับ

0: อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์
1: เสียดายเวลาที่ผ่านไป
0: จะได้เล่นวันบรรทัดทองตุลาซอย4นะครับนัดกัน11โมงเลยนะครับรีบมาจองเก้าอี้เลยนะครับรับของแจกของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาลุ้นทองคำที่จะแจกกันทุกชั่วโมงด้วยนะครับ
2: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเทอร์เอมยาสตรีบาโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตัวอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับศิลปินของเราพร้อมมากครับหมอลำสองวงเลยนะระเบียบวาทศิลป์นะครับโดยพ่อเอภักดีนะครับพับดารากรเต้าหยองยุคคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยาครับศิลปินภูไทยครับโดยพ่อวีระพงวงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์และก้องสมุทรด้วย

มันเป็นยังไงนะไวทองฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงงี้เหรอหนุ่มไวทองครับพรศักดิ์ส่องแสงครับคุณอวยพรทักทายมานะครับทางแฟนเพจของเราคุณชมัยพรเจ๊สำเร็จป้าป่านะครับคุณจารุวรรณคุณอ่อนประเสริฐคุณบัวไลนะครับคุณมานีแล้วก็คุณดาวเมืองพาครับพี่น้อยภาษีเจริญคุณบอลบางกรวยคุณนิตยาบางกรวยป้าปิ่นประชาชื่นคุณนวพลป้าเล็กตลาดพลูคุณเอสปทุมธานีคุณยายสง่าคุณถันสาธุประดิษฐ์และพี่สาวลำลูกกานะครับ

คุณเมียวเมียวนะครับบอกว่าขอให้วันนี้โชคดีนะฮะเช่นเดียวกันครับทุกคนมีหวังอยู่นะขอให้สมหวังนะคุณสุพิชครับสวัสดีนะครับคุณสุนันท์คุณสายน้ำคุณเทิดเกียรตินะครับบอกว่ากาฬสินธุ์มืดครึ้มเลยวันนี้คุณแพงศรีสวัสดีนะครับ

จากขออยู่ได้คนนะครับมาถึงขออยู่คนเดียวนะน้ำปั่นปัจฉิวานะครับคุณปุ้ยเขาบอกว่างามวงวานก็ฉ่ำๆเลยนะฮะรวมไปถึงสาย4ด้วยนะครับพี่ไก่รายงานว่าก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะวันนี้ชุ่มฉ่ำครับอยากให้เช้านี้สดใสครับวันนี้จะได้โชคดีโอเคเนาะ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางครับจนเงินในมือแทบไม่เหลือครับถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อปีแบบแฟตเลทนะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับอยากรวมหนี้มาออมสินครับที่นี่มีทางออกครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
6: ู่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
8: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
11: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟรับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
12: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
11: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
12: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
11: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
12: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน 1. ปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
13: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: กับ2เพลงนี้นะครับนิราศเวียงพิงและสาวฝั่งโขงครับเพลงฮิตสุดคิดถึงที่คุณช่วยกันเลือกมา
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: FM 90นะครับและยดมตราโป้ยเสียนะครับชวนคุณไปเที่ยวฟรีครับตลอดทั้งทริปเลยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับทริปนี้เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับจำนวน32รางวัลด้วยกันนะครับอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะครับลงทะเบียนได้เลยตอนนี้นะครับ022807127ครับหลังจากลงทะเบียนแล้วคุณไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้นะครับที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป้ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: ทุกวันเสาร์นะครับ11นาฬิกานะครับในช่วง DJ Oil รอลุ้นนะครับว่า DJ จะโทรกลับไปหาคุณหรือเปล่านะครับเพื่อลุ้นที่จะเป็นผู้โชคดีหน้าใหม่นะครับเราจะเดินทางไปที่พระปางสามยอดนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็สนุกสนานกันเต็มที่เลย
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
4: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
3: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
4: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
3: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
9: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ามนี้เลยจ้าทุกคนสมหวังนะครับวันนี้สดใสเป็นพิเศษสงสัยจะถูกเลขเราต้องคิดแบบนี้ไว้นะเพื่อความสดใสครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ